ฟินไม่พอกับเพลงคลอปแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084-045-6862คุณกำลังรับฟังช่อง BP Radio ขอเพลงเพราะได้ที่ไลน์ ID FM 975

หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862เพลงดี24ชั่วโมงที่ BP Radio

อยากขอเพลงกับ BPFM แชทคุยกันได้ที่ Facebook พิมพ์ค้นหา BP Radio คุณกำลังฟังช่อง BP Radio เพลงเพราะออนไลน์24ชั่วโมง

ุณกำลังฟัง BPFM Unlimited Music Station หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862

ที่นี่ BP Radio Thailand ขอเพลงเพลาะได้ที่ LINE ID FM 975และ084 045 6862ฟังเพลงเพลินยุค90ที่ BP Radio

ฟังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio เคยไหมหมุนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจสักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะที่ Facebook Fanpage BP Radio

พราะทุกเพลงร้องตามได้ที่ BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงเพราะกับเราที่0840456862

พลงไหนที่คุณชอบเพลงไหนฟังแล้วฟินฟังได้ที่นี่0840456862ฟังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

Line Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975นึกถึงเพลงเพราะยุค90นึกถึง BP Radio

พลงเพราะร้องตามได้ที่ BP Radio ที่นี่ BP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio

ลงเพราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP Radio คุณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่เพราะที่สุด24ชั่วโมงขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975

0: ำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จัง
2: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
3: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac

0: การเอ็มสปอร์ตใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่บิสเนสพาร์คหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033 0811115033
1: ยูบายทรูซิมและแพ็คของคนเชียงใหม่เติมเงินและรายเดือน
2: เล่นกับยูโซเชียลเกมไม่อั้นเน็ตแรงเต็มสปีด
3: เรียนกับยูฟรีคอร์ส AI จาก Google Gemini

ื่อมต่อง่ายแรงเต็มสปีดพร้อมบริการ Wi-Fi กว่า 140,000 จุดเพิ่มศักยภาพ 5G ให้ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะอัพโหลด

0: อยากทำอะไรก็เลือกได้ตามใจ
1: whatever you want ทูจัดให้ you buy two แพ็คคุ้มเน็ตแรง 10% จัดเต็มอยู่กับ you ดีกว่า
2: ซิมและแพ็คของคนเจนใหม่
3: ติดสปีด 5G ไปกับ True D-Tech เมื่อรวมกันก็ให้สัญญาณที่เร็วแรงกว่าครอบคลุมมากกว่าชีวิตพุ่งไปข้างหน้าด้วยสัญญาณครอบคลุมมากถึง 99% ของประชากร

หยุดสร้างเทคโนโลยี 5G ให้เป็นที่หนึ่งในการสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้น True D-Tech 5G ที่หนึ่งเครือข่าย 5G

าแล้วครับทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่ BP Radio สลับบ่ายนี้เลยนะครับวันนี้เจอกันบ่ายวันพุธนะครับเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ฝนฟ้าอากาศเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ที่เชียงใหม่ฝนกำลังตกนะจะบอกให้ฟังตอนนี้ที่เชียงใหม่เนี่ยฝนกำลังตกคุณผู้ฟังฝนกำลังมาเลยนะฮะเขาเรียกว่าเป็นฝนที่ช่ำช่ำวันนี้ที่เชียงใหม่นี้ท้องฟ้ามืดทั้งวันคุณผู้ฟังตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาและประมาณสักเที่ยงที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ดีฝนก็ลงมาลงเม็ดมาเฉยเลยนะครับอากาศวันนี้ก็เลยมีความเย็นเย็นสบายสบายนะฮะเหมาะกับการนอนมากๆเลยนะครับที่ในเมืองนะฮะส่วนที่อื่นเป็นอย่างไรบ้างเห็นข่าวมาที่จังหวัดน่านเห็นไหมโอ้น้ำป่าไหลหลากน่ากลัวมากเลยนะครับที่มีน้ำป่าไหลมาไอ้ต้องระมัดระวังเลยโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ที่อยู่ใกล้แม่น้ำต่างๆนะครับเรามาทักทายกันช่วงนี้กับช่วงเวลาของภาคบ่ายโมงนะครับตอนนี้บ่ายโมงกับอีก49นาทีวันนี้วันพุธนะครับวันที่19นะครับเดือนสิงหาคม2569ในช่วงเวลาของพักบ่ายครับกับดีเจวินดิจิทัลนะครับที่ BP Radio นะฮะและแน่นอนครับช่วงนี้สนับสนุนโดย True Detect เช่นเคยเลือกโปรโมชั่นแพ็กเกจดีๆเลือกซิมจาก True Detect กันได้เลยครับมีหลากหลายแพ็กเกจโปรโมชั่นให้คุณเลือกนะฮะจะเป็นเน็ตรายวันรายเดือนรายสัปดาห์ชอบโปรโมชั่นแพ็กเกจไหนสามารถสอบถามเพิ่มเติมแล้วก็เลือกแพ็กเกจที่คุณชอบได้เลยครับนอกจาก True Detect แล้วนะครับช่วงนี้สนับสนุนโดยนะครับยำปูม้า7ยอดนะครับนัวแซ่บได้ทุกวันที่ยำปูม้า7ยอดกับหลากหลายเค้าเรียกว่ายำนะฮะช่วงนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะฮะสำหรับในส่วนของไก่ทอดไม่ใช่ไก่ทอดสิไก่ย่าง7ยอดไก่ย่าง7ยอดสูตรโบราณนะฮะใครสนใจนะครับแวะไปได้เลยกันครึ่งตัว100ต้นๆนะฮะครึ่งตัวนะฮะ1ตัวเต็มๆก็200ต้นๆนี่ราคาดีนะฮะกินกับส้มตำยำแซ่บนัวสั่งมาครึ่งตัวสั่งมา1ตัวนั่งทานกัน 4-5 คนเต็มที่เลยจัดไปที่ยำปูม้า7ยอดเชียงใหม่ครับร้านจะยาวด้วยวันนี้นะครับไปที่สาขาหนองปลาคร่างสาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้านะครับเพราะว่าที่สาขาแยกหลุยปิดนะใครอยู่เชียงใหม่แวะไปใช้บริการได้นะครับทุกๆกลางเดือนจะยาวจะมีการปิดสัก2วันเพื่อให้น้องๆพนักงานได้พักผ่อนกันช่วงกลางเดือนนะครับวันนี้เปิดที่สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าส่วนสาขาแยกหลุยปิดนะครับฝากด้วยย่ำร้านจะยาวทั้ง2ร้านทั้งยำปูม้าร้านจะยาวเนี่ยนะฮะแจ้งว่าฟังมาจากดีเจวินดีเจทันเนี่ยลดรับไปเลยส่วนลดนะครับ10% เลยฝากไว้ด้วยกันละกันครับเรามาทักทายทางแชทดีกว่าวันนี้มีใครที่เซย์ไฮมาบ้างแล้วในสบายวันนี้นะครับสวัสดีทักทายสาวมีนเชียงคานบอกว่าดีเจครับวันนี้อย่าลืมเล่าข่าวเรื่องเรย์แมคโดนัลด์ด้วยใช่เดี๋ยวมาเล่ากันเห็นข่าวแต่เช้าตกใจมากเนาะเรย์แมคโดนัลด์เสียชีวิตนะครับบอกว่าล้มนะล้มในโซฟาตอนเที่ยงคืนนิดๆล้มนะฮะแล้วก็เสียชีวิตเลยโอ้น่ากลัวนะสัปดาห์ก่อนเดือนก่อนก็ฮารุนโซโล่ที่ไปตายที่ต่างประเทศรอบนี้มินเชียงคานมินส่งข่าวมาว่าอย่าลืมเล่าข่าวด้วยเดี๋ยวเล่าให้ฟังเรื่องนี้นะฮะพี่ซอแทนมาแล้วจ้าบอกว่าสวัสดีครับดีเจฝากทักทายพี่ออฟไลน์ผามเหรอฮะฝากทักทายพี่ออฟไลน์ผามอะไรอ่ะลายผามวงวานเหรอฮะด้วยฮะพี่ออฟลายผามฝามวงวานอ่านถูกไหมซอแทนพิมพ์อะไรมาเนี่ยพี่ออฟลายฝามวงวานนะครับไม่ใช่งานวงวานใช่ไหมฮะแซวพี่ออฟให้ด้วยเลยกันนะครับวันนี้ขอเพลงเข้ามาด้วยกระเป๋าแบนแฟนยิ้มเดี๋ยวสักครู่เปิดให้ฟังรายการนะซอแทนนะทักทายทั้งแชทนะครับมีสาวลูกปัดบอกว่าดีเจขาววันนี้ขอเพลงคนในเสียงของอ้อนด้วยจ้ะแม่จ้อฝนตกตั้งแต่สายๆเลยวันนี้ยังไม่หยุดเลยใช่ไหมฮะตอนนี้รู้สึกว่ายิ่งหนักกว่าเดิมหรือเปล่าผมเรียกว่าฝนฉ่ำตั้งแต่ช่วงสายๆเนาะช่วงตอนเที่ยงแล้วนะครับพี่ต้นคงบ่าวลำพูนครับทักทายครับ อยากกินลาบอยากกินลาบจังเลยนะฮะอยากกินลาบแล้วที่อิสราเอลมีลาบขายพี่มีลาบหมูลาบควายลาบดิบลาบคั่วขายก่อวันนี้ขอเพลงหน่อยใจของฉันเป็นของเธอนะครับบอยพีชเมกเกอร์นะครับพี่ต้นคงบาลปูนอินอะไรนะอิสราเอลนะฮะขอเป็นเพลงแรกเปิดรายการได้ก็จะดีมากๆเลยรอแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังพี่เพลงสองเพลงเดี๋ยวตั้งเพลงก่อนนะฮะพี่อู๋บางใหญ่ทักทายนะครับโลกทั้งใบให้นายคนเดียวครับโอเค thank you ครับฝนจะตกลมเย็นแต่ยังไงไม่ตก
อีกแป๊บหนึ่งอะไรกันฮะอากาศฝนจะตกลมเย็นแต่ยังไม่ตกอีกแป๊บหนึ่งอ๋อโอเคโอเคสักพักจะตกใช่ไหมพี่ปิ๊กสวัสดีครับขอเพลง Bad Tour Bad Tour เพื่อนึกถึง Ray McDonald หน่อยฮะ Bad Tour ทำไมชื่อเพลงแปลกจัง Bad Tour เหรอพี่เพลงใครอ่ะเดี๋ยวเสิร์ชหาก่อนนะแบททัวร์นะพี่ตั้มแม่พริกลำปางครับขอเพลงธรรมชาติของบริสแลมด้วยกันละกันนะครับแล้วก็พี่ทองบาบอกว่าดีเจครับทักทายขอเพลงนักสู้ม.3 บางแก้วด้วยนะครับได้เลยพี่เฟิร์สบอกว่าตกใจข่าวเรมากๆเลยครับขอเพลงคนใจอ่อนของเรประจักษ์ละกันคนละเรกันเนาะเขาเรเดียวคนละเรกันใช่ไหมเนาะไม่ใช่เรคนเดียวเนาะเออใช่ก็จะเปิดเรประจักษ์เหมือนกันตอนแรกว่าจะเปิดเพลงอยู่ร่ำไปวันนี้คุณฟังขอนี้มาก่อนเอาเปิดทีนี้ก็ได้นะครับพี่วิริพลังกูลทักทายช่วงบ่ายๆกับฝนตกเย็นสบายที่ลำปางครับขอเพลงเข้ากับบรรยากาศเลยละกันฝนตกที่หน้าต่างนะฮะพี่รับเมาทักทายนะครับอยู่ไปเพื่อใครจ้ะวงฟูนะครับเป็นหลานชายแท้ๆของพิเศษโลโซอ๋อเป็นหลานชายแท้ของพิเศษเหรออ๋อเพิ่งทราบนะเนี่ยวงฟูนี่นะนะครับพี่แสวงชายขอเพลงสุนเสียวงเฟรมกันละกันครับได้เลยฮะพี่จุ๋มระยองทักทายด้วยนะฮะสวัสดีครับหัวหน้าวินขอเพลงดอกไม้กับหัวใจให้กับคุณต้อมสระบุรีครับจากพี่จุ๋มระยองนะครับขอบคุณครับหัวหน้าวินฝากรายงานฝากรายการ BP RIP RIP คุณเรย์ประจักษ์ด้วยกันละกันนะฮะคุณเรย์ KFC นะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะครับนะนะครับแล้วก็พี่โอนะฮะดีเจวินครับขอเพลงแง้มใจของคาราบาวส่งน้องเหมียวมา2ตัวกำลังเล่นกันกระจุกกระจิกอยู่นะครับข้างนอกมันฝนตกหนักขึ้นนะสวัสดีพี่เอกสตูลกันแล้วกันนะครับหน่วยเฝ้าฟังรายงานตัวครับวันนี้ฟ้าแจ่มใสดีที่สตูลนะครับร้อนอบอ้าวจ้ะแตกต่างจากเชียงใหม่ที่นี่มากเลยนะพี่นะตอนนี้กำลังหนาวเลยนะฮะตอนนี้นะฮะพี่เพชรวอเตอร์ทักทายนะครับกับบรรยากาศชุ่มฉ่ำที่เชียงใหม่ขอเพลงเจ้าสาวที่กลัวฝนแล้วกันนะฮะคนที่ฟังที่อยู่ทางเชียงใหม่ภาคเหนือเขาอาจจะขอเพลงเกี่ยวกับฝนหน่อยนะฮะคนที่ฟังทางภาคกลางภาคอื่นก็อย่าไปหมั่นไส้อะไรกันฝนตกนะฮะเพราะว่าแต่ละที่อากาศมันไม่เหมือนกันไงนะครับทักทายตอนบ่ายครึ้มครับเหมือนเคยดีเจนะฮะพี่ธงชัยสิงห์บุรีนะครับขอเพลงไม่อ้วนเอาเท่าไหร่ครับโจโจ1เพลงนะฮะมาริลาบราซิเลียนนะครับพี่กิ่งเพชรวิทย์แก้วครามจากเชียงดาวนะครับสวัสดีฝนวันฝนพรำนะครับดีเจมาแล้วเชียงดาวตั้งแต่ 9:00 นตกแล้วฮะเรียงๆไม่หยุดเลยขอเพลงคือเติงฮันเนอร์ของเอวัสันนะครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังจ้ะนะฮะพี่ณัฐพงษ์องครักษ์ครับดีเจครับเปิดเลยครับอย่าแพร่มนั่นนะฮะขอเพลง ขอเพลงอะไรอ่ะอีกหน่อยเธอคงเข้าใจนะฮะเนี่ยขอเพลงแรกเห็นไหมเนี่ยนะอ๋อเดี๋ยวเปิดให้ใจเย็นใจเย็นว่าเข้ามาคนแรกๆแล้วเข้ามาตั้งแต่เที่ยงละพี่ณัฐพงษ์เลยนะพูดเยอะนะพูดเยอะอะไรไม่รู้ก็รักหนักหนานะเออนะฮะนะครับแล้วก็พี่พันธิตาบอกว่าขอเพลงใครสักคนของเลียวพุทธในจ่าดีเจได้ครับพี่ซอแทนบอกว่าพี่ออฟงามวงวานครับว่าแล้วมันพิมพ์มาผิดนะพี่ออฟลายผามวงวานแล้วก็ว่าพิมพ์อะไรมาเนี่ยพี่ออฟงามวงวานค่อยๆพิมพ์ใจเย็นๆนะฮะรีบพิมพ์ไปไหนนะฮะนะครับสวัสดีพี่ระฆังด้วยกันละกันครับดีเจสวัสดีครับขอเพลงคนเบลอนะฮะให้กับทีมงาน Area Design นะครับได้เลยครับจัดให้ครับและก็พี่ต้นคงบาลปุลว่าเนื้อหมูหายากมากครับอ๋อใช่ลืมไปอิสราเอลเขาเป็นอิสลามนะพี่เนาะแล้วก็จะไปหาลาบหมูที่ไหนนะเขาเป็นอิสลามเปล่าพี่เขาเป็นศาสนาอิสลามใช่ไหมฮะ

กินกับข้าวเขาได้ไหมเนี่ยไม่ใช่ไปอยู่ดีเป็นลาบหมูนะลาบก้อยน้ำตกหมูไม่ได้เด้อนะฮะเออหมูกรอบนี่นะฮะพี่กะละปังหาสวัสดีครับดีเจขอเพลง Daddy Cool นะฮะบอลลี่เอ็มด้วยนะครับเพลงสากลหนึ่งเพลงที่พี่กะละปังหาอยากฟังนะครับพี่ฟอร์ดบอกว่าเรย์ประจักษ์กับเรย์มาดอคนละคนกันครับดีเจโอเคนะฮะผมยาวกับผมสั้นเนาะนะฮะพี่ข้าวเปล่าต้มจืดครับสวัสดีครับดีเจขอเพลงฝนเบิร์ดกับฮาร์ดละกันนะฮะได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้นะนะครับซอแทนบอกแย่จังแย่จังสิรีบพิมพ์มานะดีเจอ่านไม่ออกเมื่อกี้เออนะฮะมาทักทายกันช่วงนี้นะครับใครมาถึงแล้วเซย์ไฮกันมาเลยแล้วเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันเนาะเดี๋ยวให้พี่ณัฐพงศ์ก่อนเดี๋ยวเขาจะบ่นนะฮะอีกหน่อยเธอคงเข้าใจเดี๋ยวเสิร์ชหาเพลงก่อนเดี๋ยวจะบ่นอีกนะฮะอีกหน่อยเธอคงเข้าใจนะฮะ

มางั้นฟังธเนศก่อนกันละกันนะครับเพลงแรกวันนี้ที่ฝากไว้นะครับนะพี่บอยพัทลุงสวัสดีครับช่างฟอร์ดมาสด้าพัทลุงรายงานตัวครับยินดีให้บริการเช่นเคยอ๋อเมื่อกี้พี่บอมเบเป็นคนพิมพ์พี่บอมเบครับนิ้วใหญ่กับแป้นพิมพ์เหรอฮะทำไมพิมพ์ผิดนะโยนความผิดให้พี่บอมเบเลยนะฮะบอมเบส่งข้อความมาผิดเมื่อกี้ดีเจก็อ่านผิดตามนั่นแหละนะฮะใจเย็นๆไม่ต้องรีบพิมพ์เดี๋ยวนี้นะแป้นพิมพ์ในมือถือฟังนะมันชอบปวดรู้นะฮะก็คือเวลาเราจะพิมพ์อีกคำมันอ่อยคำหนึ่งดีเจจะปิดหมดเลยนะฮะคำออโต้นะคือเราต้องพิมพ์ด้วยมือเราเองพิมพ์ด้วยมือเราเองเพราะว่าถ้าเราพิมพ์ด้วยมือเราเองเนี่ยมันจะถึงแม้มันจะผิดแต่ความหมายมันยังพอได้ไงแต่ถ้าเป็นในส่วนของแป้นพิมพ์ที่มันอยู่ในมือถือมันเปลี่ยนคำไม่เลยมันเปลี่ยนคำไม่ออโต้เลยนะฮะมันจะเป็นอีกคำความหมายไปเลยนะฮะวันนี้พัทลุงอากาศสดใสดีครับแดดออกนะฮะนี่ส่งบรรยากาศมาพี่บอยนะครับ

ื่อเพลงว่าอีกหน่อยเธอคงเข้าใจงานจากธเนศนะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะฮะพี่ได้คำบอกว่าดีเจครับคนเบลอจ้องน้อยนะครับคนเบลอจ้องน้อยเหรอฮะอ่ะว่ากันไปครับระยองครึ้มตั้งแต่เช้ายังไม่ตกเลยฮะดีเจหรออาจจะเป็นช่วงเวลาที่มันไม่ตกอะฮะคือมันอาจจะมีช่วงเนาะช่วงของมันนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่ว่าเมฆท้องฟ้ามันลอยไปที่ไหนถ้ามันลอยไปตรงที่ไหนก็เตรียมตัวดีๆดำๆมาเตรียมตัวเลยอย่างเชียงใหม่นี่ตั้งแต่เช้าแล้วมืดนะมืดตั้งแต่เช้าเลยนะฮะประมาณสักสายๆก็เริ่มตกแล้วก็ตอนนี้ก็ตกเลยตกเยอะด้วยนะครับเรื่อยๆคาดว่าน่าจะทั้งวันนะที่เชียงใหม่นะนะครับทักทายสาวแย้ไต้หวันวันนี้เจอขาที่นี่ก็ครึ้มเหมือนกันเลยนะครับไต้หวันนะฮะขอเป็นตายแล้วดีมอฟกับปอมเหมือนกันตอนนี้แย้อยู่บนตึกอยู่ส่งบรรยากาศมาให้ดูท้องฟ้าครึ้มเลยทีเดียวนะครับพี่ต๋องบอกว่าเดี๋ยวครับขอเพลงเคลิ้มของสล็อตแมชชีนด้วยกันละกันครับนะพี่ธนพงศ์ว่าได้ฟังแล้วเรียบร้อยสำหรับเพลงนี้จบแล้วนะฮะพี่โอบอกว่าดีเจครับเจอเหมียวหนึ่งตัวเอ๊ะน้องเหมียวส้มแล้วมีอะไรครอบคออยู่นะเป็นปลอกคอเป็นอะไรสักอย่างนะฮะเออพี่บอยวันนี้เจอครับขอเพลงหนักใจของลำบานูนก็แล้วกันครับได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังกันละกันนะหนักใจของลำบานูนนะครับเอาละครับส่งมากันหลายข้อความทีเดียวนะเดี๋ยวจะไล่ตั้งเพลงก่อนวันนี้มีข่าวอะไรเรื่องเรแน่นอนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเนาะแล้วก็อีกหลายเรื่องราวที่น่าสนใจเดี๋ยวจะทยอยเปิดให้ฟังกันนะครับพี่ต้นคุณบอกว่าดีเจครับปัวจังหวัดน่านน้ำน่ากลัวมากเลยเห็นจากคลิปที่มีการแชร์กันใช่ครับใช่น่ากลัวมากเลยเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเรื่องนี้ด้วยนะครับเอามาใจฉันเป็นของเธอใช่ไหมครับใจฉันเป็นของเธอเดี๋ยวเสิร์ฟเพลงก่อนนะอันนี้เป็นของPeachmaker ที่แบบที่อยากฟังนะครับมาเปิดเลยกันละกันเดี๋ยวขอไล่ตั้งเพลงก่อนนะครับเข้ามากันหลากหลายทักทายพี่นัทด้วยกันละกันฮะดีเจเป็นครับขอเพลง Go On ของลำบานูนด้วยครับพี่นัทระยองนะครูนัททักทายด้วยนะครับทักทายสาวอเมด้วยละกันนะฮะอเมอยู่บ้านดีแล้วช่วงนี้ป่วยไม่สบายเพราะว่าเจอฝนฟ้าอากาศเข้าไปนะครับ3วันแล้วอยู่บ้านนะไม่ได้ไปทำงานนะครับพักยาวๆเลยเพราะว่าเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนฤดูกาลดีเจก็เป็นเหมือนกันนะปรับตัวไม่ทันฟังเหมือนจะเป็นหวัด

จะรอเธอรักเธอจนตายใจเอ่ยนะครับโอยฟังเมื่อไหร่ก็ยังพร้อมเหมือนเดิมสำหรับเพลงนี้นะครับพี่ต้นคงว่ากำลังแกะเพลงนี้อยู่นะตั้งใจจะทำเพลงนี้จะแกะเพลงจะร้องสักหน่อยหนึ่งนะฮะกำลังให้ลูกชายช่วยแกะด้วยฮะ เดี๋ยวรอฟังนะพี่นะเดี๋ยวจะรอฟังว่าหลังจากแกะออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับเนาะนะฮะสาวปูปริชาติวันที่เจอขาตอนนี้ที่สัตหีบแดดเปรี้ยงมากๆเลยนะฮะโอ้โหแดดแรงเหรอฮะปัดโทพี่หอสุพรรณสุราษฎร์ธานีด้วยกันนะฮะขอเพลงแอมไซยาไนซ์มาด้วยนะครับพี่โอจากเมืองตราดเซฮด้วยกันครับส่งลิงก์เพลงก็มาเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวจะหาให้เนาะเดี๋ยวเราไล่ไปตามคิวนะครับเนาะอาจจะสลับแนวเพลงบ้างนะครับเนาะเพลงมานะครับThe Darkest Romance ล่ะเดี๋ยวรอสักครู่จะหาให้ฟังรายการที่ฝากไว้นะครับขอดูเรดาร์ตรวจอากาศนิดนึงว่าตอนนี้ฝนตกจังหวัดไหนบ้างนะครับนะเดี๋ยวจะมีเพลงฝนนะครับแต่ว่าคุณผู้ฟังโอ้คุณผู้ฟังตอนนี้นะไม่ใช่เฉพาะภาคเหนือนะมันไปทั้งภาคเลยมันเว้นภาคกลางเอาไว้นะมันเว้นภาคกลางและภาคตะวันออกเอาไว้แล้วก็ภาคใต้ตอนนี้นะฮะเรดาร์ตรวจอากาศครึ่งประเทศฝนตกคุณผู้ฟังเอาเริ่มที่ภาคเหนือก่อนเนาะภาคเหนือเนี่ยเริ่มตั้งแต่เชียงรายไม่ค่อยมีพี่เลิฟแต่ว่าลงมาที่อำเภอพานแม่สวยมีพานแม่สวยป่าแดดแม่ใจเวียงป่าเป้ามีละอันนี้คือจากเขตเข้าเขตเชียงใหม่นะฮะแล้วก็ลงมาที่อำเภอพร้าวเชียงดาวฝนตกหมดเลยพร้าวเชียงดาวคือตั้งแต่เชียงดาวลงมาคือตกทุกจุดเลยตั้งแต่เชียงดาวอำเภอปายแม่ฮ่องสอนลงมาคือตกทุกอำเภอนะฮะเชียงใหม่ลำพูนลำปางนะฮะพะเยานะฮะลากลงมานะครับลำพูนนะครับลำปางสปราบนะฮะลงมาวังชินลงมาทุ่งเสลี่ยมสุโขทัยนะครับลงมาพิษณุโลกนะครับจังหวัดตากนะครับลงมาจังหวัดพิจิตรนะครับข้ามฝั่งไปเพชรบูรณ์บ้านพี่โอ้นะครับข้ามไปฝั่งอีสานนะครับทั้งภาคและอีสานนี้ทุกที่เลยนะทุกจังหวัดเลยชัยภูมินะครับมหาสารคามขอนแก่นร้อยเอ็ดนะฮะยกเว้นข้างบนนะฮะแถวๆเลยแล้วก็อุดรยังไม่มีแต่ตั้งแต่ถ้าต่ำลงมากว่าอุดรลงมาต่ำกว่าก็คือเราต่ำจากเลยลงมานะครับตกหมดเลยทุกจังหวัดนะฮะกาฬสินธุ์ละข้ามฝั่งเป็นเมืองลาวเลยนะฮะเริงนกทาอำนาจเจริญนะครับสกลนครลงมาครับจะลงมาใต้สุดแถวมันจะมาหยุดนะที่อีสานเนี่ยแถวโอ้เรียกว่าข้ามไปฝั่งเขมรเลยละกันอ่ะเดชอุดมบุญทลิกตกหมดเลยนะฮะอีสานทั้งภาคตกทุกจังหวัดนะครับมาเว้นแถวเข้าภาคตะวันออกครับปราจีนบุรีแถวนี้หยุดนะฮะอยุธยาหยุดนะครับนครปฐมมีนิดนึงกรุงเทพมหานครยังไม่เต็มที่เอาง่ายมันเว้นภาคกลางเอาไว้นะเว้นภาคกลางกับภาคตะวันออกเอาไว้นะฮะเว้นไว้2ที่อยู่แต่ไม่แน่ว่าจะมาหรือเปล่าเขาเว้นไว้2ที่นะฮะภาคกลางภาคตะวันออกเว้นเอาไว้ลงไปทางหัวหินก็ยังไม่ตกนะฮะประจวบก็มีนิดนึงนะชุมพรนิดหน่อยภาคใต้ไม่ค่อยมีสุราษฎร์ไม่ตกนครไม่ตกนครศรีหาดใหญ่ไม่ตกยะลานิดนึงนะฮะไม่เยอะนะครับง่ายคือภาคใต้ก็ไม่มีภาคกลางก็นิดเดียวภาคตะวันออกก็หน่อยแต่ทั้งนั้นอีสานกับเหนือนี่จัดเต็มนะฮะจัดเต็มทั้งภาคเลยทีเดียวนะฮะข้ามฝั่งไปลาวไปพม่าเลยทีเดียวนะฮะนี่ก็เป็นรายงานอากาศสำหรับบ่ายนี้ครับนะพี่โอขอหนึ่งเพลงครับจากเมืองตราดที่ฝนไม่ตกนะฮะเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนที่กำลังท้อแท้กันละกันครับขอเพลงเข้ามาเมื่อกี้น้องเดี๋ยวเปิดให้ฟังครับนะช่างหลองชัยนาทครับชัยนาทตกไหมพี่ขอสากลสักหนึ่งเพลงช่างหลองอยากฟังช่างหลองชัยนาทที่บ้านพี่ช่างหลองตกไหมชัยนาทก็น่าจะตกแหละนะฮะพิจิตรคอนสวรรค์อุทัยธานีนะฮะแล้วครับรายงานบรรยากาศเข้ามานะครับที่ฟังกันอยู่ณเวลานี้นะครับบรรยากาศเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับระยองไม่ดีตรงไหนทำไมจึงไม่ตก มีคนแซวมานะสงสัยมีคนโสดเยอะมั้งพี่คนโสดเยอะเกินนะมันก็เลยขึ้นบ้านขึ้นเมืองอุ้ยเปิดเพลงฝนดีกว่าหรือฝนภาคกลางภาคตะวันออกบอกว่ามาฝนอะไรไม่เห็นตกสักเม็ดเลยนะฮะก่อนมันตกเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดเพลงฝนให้ฟังสัก 3-4 เพลงนะฮะอย่าว่ากันนะจังหวัดไหนฝนไม่ตกห้ามด่านะฮะตอนนี้ที่นี่กำลังฉ่ำเลยนะฮะเย็นๆนะฮะพี่ช่างหล่อว่าที่ชนะครึ้มครับดีเจนะ

นะครับนี่คือเบิร์ดกับฮาร์ดนะครับมาต่อกับเพลงฝนกันต่อดีกว่าแอมไม่ว่าเพลงกล่อมนอนมากๆเลยพี่โอว่าดีใจอย่าลืมเล่าข่าวเรื่องพี่เรย์ด้วยนะกันนะได้สักครู่นี้จะเล่าเรื่องนี้ฟังรอแป๊บนึงเดี๋ยวสักบ่ายสามน้องแป๊บนึงเนาะนะครับฮ่าคนเรานี่บางทีก็ไม่แน่ไม่นอนเสมอไปนะฮะเดี๋ยวค่อยเล่าข่าวกันนะอาเม่บอกว่าบวกกับบรรยากาศฝนปล่อยๆนี่น่านอนเลยอาเม่หลับก่อนได้เลยเปิดเพลงที่ไว้แล้วหลับก่อนได้เลยนะครับเอาไว้ก็ตื่นมาสัก4โมงก็ได้อ่ะไปหลับก่อนได้เลยจ้ะจะได้พักผ่อนกันลงสงสัยทานยาอาเม่ไม่สบายช่วงนี้นะฮะนะคุณฟังครับตอนนี้ในแอปพลิเคชันวิทยุออนไลน์นะครับมันจะมี BP Radio อยู่2ช่องนะฮะคุณฟังจะฟังช่องไหนก็ได้นะแล้วแต่สะดวกเลยนะครับถ้าคุณฟังเสิร์ชคำว่า BP Radio เนี่ย BP เฉยๆนะในแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับมันจะขึ้น2ช่องนะครับช่องไหนก็ได้นะครับฟังได้ทั้ง2เลยนะฮะช่องหลักคือมันจะเป็นคนละโลโก้กันนะมี BP String 90ที่เป็นโลโก้ใหม่อันนี้คือตัวเสียงคมชัดมาตรฐานคมชัด HD นะครับตัวนี้จะข้อดีคือเสียงจะใสแล้วก็จะมีความกังวานนะครับถ้าเป็น BP หลักนะก็คือ BP String 90นะครับแต่ถ้าเป็นอันนี้จะเป็น BP 2ถ้า BP 2เนี่ยจะเน้นประหยัดอินเทอร์เน็ตใครใช้เน็ตอ่อนๆสัญญาณไม่ดีกด BP 2เสียงจะลื่นไหลจะลื่นไหลดีนะครับแต่เสียงอาจจะไม่กังวานเท่าตัว BP 1นะครับBP Stringนั่นคือเสียงจะดีเสียงจะใสแต่ถ้า BP 2เสียงจะเบาไม่ใช่เบาดรอปนิดนึงนะฮะแต่ว่าเสียงจะมีความข้อดีคือใครที่เน็ตไม่ดีขับรถไกลๆสัญญาณหลุดกด BP 2เสียงจะต่อเนื่องนะครับมันมีอยู่2ช่องนะ2คลื่นที่จะส่งอยู่ในแอร์วีออนไลน์นะครับก็ไปกดฟังได้เลยนะนะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องหลอนกี่โมงประมาณช่วงเย็นอเมะหลับไปเลยใกล้ๆห้าโมงเหมือนเดิมเขามาเล่าเรื่องหลอนให้ฟังเนาะเมื่อคืนอเมะได้ฟังไหมไม่ได้หลับได้ฟังใช่ไหมเมื่อคืนฟังป่ะหรือว่าหลับสวัสดีพี่ดงจากเมืองเลยนะครับตอนนี้ยังไม่เห็นแดดเลยครับมืดครึ้มทั้งวันเลยจากเมืองเลยอยากฟังเพลงหมองคอลเลอร์พีชด้วยนะฮะวันนี้ทั้งภาคพี่ภาคเหนืออีสานทั้งภาคเลยฝนตกหมดเลยตกทุกจุดเลยนะฮะต้องเข้ากับเพลงนี้แล้วครับฝนตก

พลงอะไรจะเหมาะหน้าฝนเท่าเพลงเพลงนี้แล้วนะครับเพลงที่มีชื่อว่าฝนตกที่หน้าต่างนะครับฟังเพลงเย็นๆให้สบายใจสำหรับบ่ายนี้ที่ฝนปล่อยๆอากาศครึ้มๆในภาคเหนือภาคอีสานนะครับแล้วก็อากาศอาจจะร้อนนิดนึงในภาคกลางแล้วก็ภาคกลางเริ่มครึ้มแล้วอ่ะแล้วภาคตอนออกก็อาจจะเริ่มมีบางจุดนะภาคใต้ที่ร้อนอยู่นะตอนนี้เดี๋ยวเจไล่ตั้งเพลงก่อนนะครับ

ยู่ไปเพื่อใครครับเพลงนี้เป็นเพลงของวงฟูนั่นเองครับเพิ่งทราบเหมือนกันนะวงฟูนี่ก็เป็นหลานของพี่เสกโลโซแหละฮะโอ้ก็น่าจะมาสไตล์เดียวกันเนาะนะครับนี่ครับอยู่ไปเพื่อใครฝากมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะครับกำลังไล่ตั้งเพลงอยู่คุณฟังครับกำลังไล่ตั้งเพลงที่คุณฟังฝากมาอยู่นะฮะสวัสดีพี่สมบัติมากมีด้วยกันละกันครับขอเพลงความรักของยักษ์เขียวสักเพลงละกันเดี๋ยวรอก่อนนะพี่นามาช้านะเดี๋ยวรอตามคิวอาจจะช้าหน่อยนะฮะ KW ว่าฝนตกไหมฝนเอ่ยฝนมาได้เพลงเดียวนะฮะจุดจำคือพี่ซอยแทนวันนี้เจอครับพี่ชินดนัยบอกว่าเปิดเพลงนี้คิดถึงแฟนเก่าครับดีเจเพลงไหนเพลงเมื่อกี้ละเพลงหมอกล่ะครับโอ้คิดถึงแฟนเก่าล่ะฮะแฟนเก่าคนไหนเนาะพี่อ้อยสังกำแพงเพิ่งมานะครับเพิ่งรู้ตัวคนเฒ่าเพิ่งรู้ตัวนะฮะสาวดื้อนครปฐมว่าขอหลับรอก่อนแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวตื่นมาพี่ช่วยสมนึกจากพังงาทักทายด้วยกันละกันครับมากันแล้วความทีเดียวนะฮะเดี๋ยวไล่ตั้งเพลงกันก่อนนะอยากฟังเพลงคนที่ใส่เสียของอ้อนเดี๋ยวฟังเพลงสักสาวสัก 2-3 เพลงเนาะสลับกันบ้างนะครับหลากหลายนะเพลงส่วนมากจะเป็นเพลงยุค90ยุคกลางกันที่คุณผู้ฟังชอบนะฮะทักทายกันได้นะครับผ่านทางโทรศัพท์ได้นะฮะ0840456862ใครจะฝากข้อความทาง SMS ก็ส่งได้มือถือนะเมื่อก่อนนี่คลาสสิกมากๆเลยรอข้อความเข้ามาขอเพลงเนี่ยพิมพ์สั้นๆก็ได้ขอเพลงอะไรก็ยอมเนี่ยจากที่นั่นที่นี่อย่างเงี้ยจากจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ก็ส่งมาได้อยู่บ้านนั้นบ้านนี้ก็ฝากมาได้นะฮะโทรศัพท์ก็ได้0840456862นะครับ0840456862ทักทายลุงแป๊ะด้วยทักทายดีเจตอนฝนปรอยตอน11โมงที่แม่แตงตอนนี้ยังไม่หยุดเลยใช่ไหมฮะเหมือนกันในเมืองก็ไม่หยุดพี่มาสายไม่กล้าขอเพลงไม่ต้องขอดีแล้วฮะลุงแป๊ะครับ ฟังอย่างเดียวก็พอห้ามขอนะฮะ เพลงนี้ดีมากๆเลยคนที่ใส่เสียครับอ้อน

ว่ารักกันมันยากขนาดนี้เนาะก็จบๆกันไปเลยดีกว่าอย่าให้อะไรมันดูวุ่นวายมากไปกว่านี้นะครับนี่คืออ้อนลัคนาอยากฟังก็เปิดให้ฟังด้วยแล้วกันนะครับเคลียร์เพลงกันก่อนช่วงนี้วีนลัคนาอ้อนสิอ้อนครับไม่วีนครับอ้อนอ้อนนะพี่โอนะอ้อนนะฮะเบรมแม็กตัวเน่าเสียชีวิตเดี๋ยวจะไลฟ์ฟังครับเดี๋ยวรอบ่ายสามก่อนเดี๋ยวรอคุณผู้ฟังบ่ายสามเดี๋ยวจะมีคุณผู้ฟังทางอุบลเข้ามาฟังด้วยเราเล่าพร้อมกันเลยเนาะข่าวเนาะจะได้ไม่ต้องจะได้ฟังทั่วถึงไงได้ฟังทั่วถึงกันนะครับนะมีหนึ่งเพลงครับที่ฝากไว้ตอนนี้เราเปิดเพลงก่อนยาวๆกันไปก่อนนะครับเพลงนี้ฝากไว้ครับชื่อเพลงว่าโลกทั้งใบให้นายคนเดียวในเวอร์ชันของคุณนุกสุธิดาครับ

ก็บอกว่าโลกทั้งใบให้นายคนเดียวนะฮะโอ้นี่เพลงเพราะจังเลยย้อนบรรยากาศยุค90กันนะฮะถูกใจพี่สมบัติมากมีด้วยนะครับว่าเพลงนี้ถูกใจฟิลหนัง90พร้อม100ล้านพันล้านนะฮะเมื่อก่อนพี่สมบัติไปดูในโรงหนังไหนฮะโรงภาพยนตร์ไหนครับสมัยก่อนมีโรงหนังอะไรบ้างที่กรุงเทพมหานครที่ดังๆสมัยก่อนนะครับทักทายโปเต้หัวล้านมาเลยครับโปเต้สะพานเจษฎาบดินทร์นะครับรายงานตัวกำลังขับรถอยู่กรุงเทพฝนไม่ตกหรอโปเต้ตอนนี้ทางเหนือนี่ฝนกำลังถล่มนะโปเต้นะตั้งแต่ในส่วนของฟังตั้งแต่ในส่วนของอะไรนะตั้งแต่เชียงรายลงมาเลยหมดเลยเชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่แม่ฮ่องสอนลำพูนลากมาถึงนู่นน่ะนครสวรรค์ลงไปถึงเกือบชัยนาททีเดียวลงมาอีสานก็ทั้งภาคเลยนะครับฝนโปรยทั้งวันเลยนะที่กรุงเทพไม่มีนะโปเต้ส่งภาพมาอากาศยังแจ่มใสอยู่นะจ๊ะฟัง BP ไหนก็ได้มีช่องมี2ช่องนะโปเต้นะทั้ง BP 1 BP 2 BP String 90แล้วก็ BP 2นะฮะส่งสัญญาณพร้อมกันนะฮะอันไหนกระตุกก็เปลี่ยนไปอีกอันนึงสลับไปสลับมาแทนกันละกันนะครับนะพี่โอสุนทรมาวันที่เจอวันวินครับสมัยนั้นนั้นคุณนกสุธิดาแกอยู่ RS พี่อู่สุนทรเนี่ยเป็นเด็กงงว่าเอามาเป็นดาราได้ไงไม่เห็นสวยเลยจริงเหรอพี่อาจจะไม่ใช่สเปคพี่อู่ไงไม่ใช่สเปคตัวเองเปล่าผมสั้นเนาะนุกสุดยานี่เหมือนจะไม่ผมสั้นสมัยก่อนนะครับพี่สมบัติว่าเมื่อก่อนเนี่ยที่ต้องเป็นโรงหนังที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตครับพี่สมบัติเมื่อก่อนอยู่ที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตสมัยอายุประมาณ10กว่า20ต้นๆเนาะย้อนกลับไปเมื่อ20กว่าปีที่แล้วโอ้โหนะพี่โอ้นะหรือว่าเป็นเพลงเพราะๆที่หลายคนคิดถึงกันละกันนะครับพี่กระป๋อมอภิชาติบอกว่าสวัสดีครับพี่ที่เจอขอเพลงเหงาคิดถึงรอของพิเศษฝากให้กับแย่ด้วยกันละกันนะครับไปรอก่อนเด้อพี่ช่างเป้สุโขทัยสวัสดีครับวันนี้ฝนโปรยทั้งวันครับไม่ได้ทำงานเลยใช่เลยครับพี่มันตั้งแต่เชียงรายเชียงใหม่ลงไปถึงโน่นแหละฮะสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรนะฮะกำแพงเพชรนครสวรรค์ชัยนาทไปหมดเลยพี่ลงไปถึงภาคกลางตอนบนนะช่างเป้สุโขทัยพี่บอกว่าดีใจครับพี่สมบัติเท่ามากเลยนะฮะไม่เท่าพี่แต่เกิดก่อนเฉยๆเกิดก่อนคำว่าเท่าพูดเบาๆก็เจ็บนะเลียวพุทธดีกว่าเลียวพุทธนี่ก็ถือว่าเป็นศิลปินที่มีความสนิทชิดเชื้อกับคุณเรประจักษ์นะเป็นเพื่อนสนิทกันเลยพี่เลียวพุทธนี่ก็ถือว่าเปลี่ยนไปมากเหมือนกันนะครับคุณฟังครับต้องระมัดระวังนะคนเราอย่าไปคิดว่าตัวเองแข็งแรงนะอย่างพี่สมบัติได้ถึงแม้ว่าจะอายุ40กลางๆแล้วนะฮะแต่เขาดูแลสุขภาพไปออกกำลังกายไปเล่นฟุตบอลสนามหญ้าเทียมและคุมอาหารคุณฟังใช่ไหมว่าพี่สมบัตินะกินข้าววันละมื้อนะกินเวลาเนี้ยประมาณบ่ายสามได้กินข้าวแล้วจะฟังดีเจไปด้วย ไม่เท่าพี่แต่เกิดก่อนเฉยๆเกิดก่อนคำว่าเท่าพูดเบาๆก็เจ็บนะเลียวพุทธดีกว่าเลียวพุทธนี่ก็ถือว่าเป็นศิลปินที่มีความสนิทชิดเชื้อกับคุณเรประจักษ์นะเป็น

ใหม่ละจะทำแบบนี้ตลอดเลยก็คือจะกินข้าวตอนบ่ายสองบ่ายสามแล้วจะเปิดฟังแล้วจะขอเพลงนะทุกบ่ายนะครับเมื่อก่อนเปิดร้านอาหารที่เชียงใหม่นะครับตอนนี้กลับไปอยู่บ้านไปขายพระก็จะเปลี่ยนแนววิถีนิดนึงแต่ก็ยังคงควบคุมอาหารอยู่เหมือนเดิมเพราะเราอายุมากขึ้นเราไม่รู้ว่าเราจะยังไงบ้างนะฮะบางคนกินข้าวเฉยๆยังป่วยอ่ะใช่ไหมต้องระมัดระวังใครที่ชอบดื่มมาเยอะอย่างตาต้านะหลายๆคนเนี่ยต้องระมัดระวังเลยนะครับพี่สมบัติว่าทำงานอยู่ที่นั่นครับร้านพิซซ่านะครับร้านพิซซ่าอะไรอ่ะพิซเซียลเหรอฮะพิซเซียลร้านพิซซ่าพิซเซียลออพิซเซเรียนะฮะเป็นวัยรุ่นสมัยก่อนอ่านยากมากชื่อร้านเนี่ยผมว่านึกถึงสมัยก่อนได้ฟังเพลงเหล่านี้นะครับพี่อุสนฮอนวัดดีเจครับเรลิโอต้าเรดิโอต้า3คนนะฮะเป็นเพื่อนสนิทกันเรดิโอและต้านะครับนะดีเจครับทันรายการทีนทอล์กไหมฮะอ้นสี่พันหรอหรืออ้นสี่พันพิธีกรใช่ป่ะ

ไปตอนหน้าเฉยๆเลยก็มีเหมือนกันน่ากลัวมากเลยนะฮะวันก่อนที่เชียงใหม่ก็มีอะไรนะใครนะพี่ใครนะนี่จะลืมหมดแล้วที่เขาเป็นก็เป็น LGBT สาวสองอะอะไรคุณแม่หรือว่าคนเฒ่าสักอย่างอะเขาจะเป็นเหมือนกับคุณแม่อะไรเงี้ยฮะเป็นแบบสาวสองเนาะอยู่ดีนางก็ปึ้งไปล้มไปเลยนะฮะแล้วมีกล้องวงจรถ่ายติดไว้อยู่เขาช่วยกันปั๊มหัวใจส่งโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้คนแบบไหลตายล้มปั้งตายกันเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าหมั่นสังเกตสังการตัวเองนะครับว่าถ้ามีอาการแปลกๆนะฮะรีบพบแพทย์เลยไปเช็คอาการดูเป็นโรคอะไรโรคหัวใจแต่ว่าช่วงก่อนที่ผ่านมาโรคที่เป็นกันเยอะคือโรคเส้นเลือดในสมองตีบแต่เส้นเลือดสมองตีบเนี่ยมันจะมีอีกอย่างนึงคือเส้นเลือดหัวใจถ้าเส้นเลือดหัวใจตีบมีโอกาสจะปั้งไปเหมือนกันไปได้ไวมากถ้าเป็นเส้นเลือดสมองเนี่ยจะเป็นอัมพาตจะล้มเฉยๆจะไม่ตายนะครับแต่จะกลายเป็นอัมพาตครึ่งซีกประมาณนี้นะต้องมาฟื้นร่างกายกายภาพใหม่แต่ถ้าเป็นโรคหัวใจนี่มีโอกาสสูงมากที่ไปเลยแต่เหมือนกรณีของเรย์ประจักษ์เนี่ยไม่รู้ว่าโรคอะไรตัวเนี้ยนะเดี๋ยวค่อยคุยกันช่วงหน้าเห็นบอกว่าเมื่อคืนนี้ล้มตอนเที่ยงคืนครึ่งแล้วไม่มีใครเห็นโอ้น่ากลัวมากเลยนะฮะนะครับเดี๋ยวค่อยคุยกันเนาะนะฮะเราเปิดเพลงก่อนนะเดี๋ยวค่อยเล่าข่าวกันดีเจกำลังไล่ตั้งเพลงกันอยู่นะครับเซตเพลงฟังสบายเพราะๆแล้วก็มีเพลงที่เศร้าๆด้วยหลายเพลงนะฮะมีเพลงของบางแก้วครับเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานทีเดียวนะครับนักสู้ม.3นะครับในเวอร์ชันของบางแก้วนะฮะข้างนอกที่เชียงใหม่ฝนกำลังลงเลยกำลังฉ่ำๆเลยนะฮะเย็นทั้งวันเลยพี่สมบัติวันนี้ลากยาวตั้งแต่เชียงรายลงไปถึงนู่นเลยนะฮะใกล้ๆภาคกลางตั้งแต่ถึงอยุธยานู่นเลยอีสานนี่ไปทั้งแถบเลยนะครับกำลังจะเข้าภาคกลางกรุงเทพรอเตรียมรับแรงกระแทกนะฮะแต่มันก็ตกไม่เยอะนะคุณฟังฮะมันแบบว่าปล่อยๆทั้งวันนะหนาวเย็นทั้งวันทีเดียววันนี้นะครับ

ีแค่เพลงที่มีชื่อว่าใครสักคนนะครับเพลงจากเลียวพุทธนะฮะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเรื่องนี้ช่วงหน้าก่อนเดี๋ยวรอคนฟังทางอุบลเข้ามาก่อนเราจะได้คุยรวดเดียวกันเนาะเรื่องราวของสุขภาพมีแฟนรายการวันดีเจครับดีเจขามีเพื่อนที่รู้จักการสูญเสียแฟนมาด้วยสูญเสียภรรยาสูญเสียสา

สาวรามอยู่ได้กังวลนะฮะไหนใครเรียนรามคำแหงบ้างมั้ยครับตอนนี้อย่างพี่โอ้นอยู่แถวรามคำแหงนะพี่เนาะนักศึกษาเยอะมั้ยครับพี่เยอะมั้ยเยอะเนาะแต่ก็เห็นข่าวมาเหมือนกันนะว่านักศึกษาน้อยลงนะฮะแต่รามคำแหงนี่เขาเปิดโอกาสให้กับทุกคนได้เรียนนะรามคำแหงนะครับเมื่อคืนนี้พี่โอ้ขับรถผ่านสนามราชมังคลาวดีเจครับปรากฏเมื่อคืนบอลไทยแพ้คนขับมอเตอร์ไซค์ขับรถออกมาทำหน้าทำตาเคร่งเครียดซีเรียสนะมากนะครับบางคนอุตส่าห์ขับมอเตอร์ไซค์ไปฝ่าร่มอภะฝ่าฝนไปใส่เสื้อกันฝนไปเพื่อไปดูบอลไทยแข่งแพ้ว่ะ มันจบแล้วครับนายแหมต่อให้ตะวันลบเลือนนะครับดาวและเดือนลับลาคำที่ว่าฉันรักเธอนะดอกไม้กับหัวใจนะครับกับเพลงพลอยยุค90ที่คุณฟังชอบกับ BP Radio และก็ DJ Win ดิจิทัลนะครับตอนนี้ใกล้จะเข้าบ่าย3

่อให้ตะวันลบเลือนนะครับดาวลับลาคนที่ว่าฉันคำที่ว่าฉันรักเธอก็ไม่อาจลบเลือนได้นะครับเพลงนี้จากไอแซคนะครับดอกไม้กับหัวใจตอนนี้คิวเพลงหยุดแล้วนะห้ามขอเพิ่มเลยครับมันเต็มเอียดแล้วนะครับดีเจกำลังไล่ตั้งตอนนี้มันเลยไป30กว่าเพลงแล้วฟังมันเยอะมากนะครับเปิดไม่ทันเพลงนี้ความหมายดีมากๆเลยนะครับมาส่งเพลงมาเดี๋ยวไล่ตั้งเพลงให้ฟังเดี๋ยวมาเล่าขายฟังตอนนี้ใกล้จะบ่าย3นะครับตอนนี้บ่าย2 58นาทีกับบรรยากาศบ่ายนี้ครับวันนี้เป็นวันพุธกลางสัปดาห์นะครับที่19เดือนสิงหาคมนะครับเมื่อวานมีพี่สมบัติส่งเรื่องหลอนมาเดี๋ยวสักกี่โมงดี4โมงเนาะ4โมงนิดๆเนาะ4โมงครึ่งก็ได้อ่ะอย่าเพิ่งไปไหนฟังกันยาวๆนะครับเราจะมาเล่าเรื่องหลอนกันเดี๋ยวจะขอเตรียมเรื่องก่อนขอเตรียมเรื่องหลอนเมื่อวานเราคุยเรื่องอะไรนะเมื่อวานเราคุยเรื่องทนายหนุ่มใช่ไหมที่ไปทำของใส่แฟนเก่าทนายหนุ่มนะเดี๋ยวทนายหนุ่มน่าจะมาสัก4โมงเขาจะเริ่มจะมาแล้วนะฮะเดี๋ยวนี้มีเรื่องอะไรนอกจากวันนี้มีเรื่องของพี่สมบัติด้วยหนึ่งเรื่องนะเดี๋ยวพี่สมบัติเขาจะส่งเสียงมาเขาส่งมาแต่เมื่อวานละบันทึกเสียงมาให้เดี๋ยวฟังเสียงพี่สมบัติเล่ามาสัก5นาทีสั้นๆเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเรื่องตัวเองพี่สมบัติถือว่าเป็นคนอีกหนึ่งคนที่มีเซนส์นะครับมีเรื่องราวของการสัมผัสได้อะไรบางอย่างคนเราเนี่ยมันจะมีบางอย่างที่สัมผัสได้อย่างเมื่อวานเนี่ยคุยกับพี่อู่สุนทรนะครับว่าบ้านพี่อู่สุนทรเนี่ยซื้อมือสองมาซื้อเขาหลุดมาจากธนาคารเนี่ยนะครับเป็นบ้านมีครั้งหนึ่งนอนอยู่แล้วเป็นกึ่งหลับกึ่งตื่นรู้สึกว่ามันเหมือนมีคนเดินผ่านแต่ขยับตัวไม่ได้อะไรเงี้ยเหมือนไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วเมื่อคืนนี้จะเล่าเรื่องหลอนนะฮะอยู่ดีผ้าที่บนที่พี่สุนทรเขาตากไว้ร่วงตกมาตกใจนะฮะตกอกตกใจไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันอยู่ดีก็ร่วงลงมาเฉยเลยนะฮะช่วงที่กำลังเล่าเรื่องผีพอดีเดี๋ยวค่อยเล่ากันช่วงต่อไปก่อนเนาะเดี๋ยวเอาทีละเรื่องทีละเรื่องเดี๋ยวฟังเพลงไปก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเล่าเรื่องเรย์ประจักษ์ไม่ใช่สิเล่าเรื่องเรย์แมคโดนัลด์นะครับแล้วก็ข่าวอื่นๆเดี๋ยวค่อยเรื่องหลอนค่อยปิดท้ายก็ได้กันนะครับลุงเป้าว่าดีใจครับส่งคุยเรื่องราวของติดคุกด้วยเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องนี้ส่งอันนี้มาให้ดูนะฮะเป็นข้อความเนาะอยากฟังเรื่องผีของพี่สวัสดิ์จังเลยพี่โอถามมาพี่สวัสดิ์ครับมีเรื่องผีไหมฮะพี่สวัสดิ์เนี่ยนะฟังฮะเอาผีให้ดูยังไงเขาไม่เชื่อว่าเป็นผีเอามาเป็นตัวก็ไม่เชื่อว่า AI ไปสำรวจที่เมนเผาร้างประตูเปิดเองก็บอกว่ามีคนเอาเชือกดึงนะฮะมีมือปริศนาโผล่มาจากในช่องเมนก็บอกว่าคนเขาอยู่ข้างในนะฮะคือเขาจะมีข้อมูลหักล้างทุกอย่างเลยไม่มีก็มีตอนนี้พี่สวัสดิ์เป็นคนเดียวนะครับที่เชื่อว่าผีไม่มีจริงนะฮะตอนนี้นะแฟนรายการเรามีคนเดียวนะฮะคนอื่นมีไหมครับมีเลยพี่สวัสดิ์เป็นคนหนึ่งที่พี่สวัสดิ์เนี่ยเขาจะเป็นวิศวกรเขาจะทำเมนเผาศพอะฮะซึ่งเขาอยู่กับเมนเป็นประจำอยู่แล้วอยู่ดีๆเดินก็ไปหาเมนก็มีนะฮะเดินไปดูเลยในเมนดูซ้ายดูขวาส่งงานส่งมอบวันนี้ทำปล่องเมนทำสุสานที่ไหนก็จะมีงานตลอดเพราะเนี่ยเขาจะไม่เชื่อเรื่องผีพี่สวัสดิ์จะไม่เชื่อเลยคือตายคือจบนะความคิดของพี่สวัสดิ์คือตายคือจบนะฮะคือว่าถ้าคุณเผาผีไปแล้วร่างกายย่อยสลายเป็นทุลีดินคือจบแล้วชีวิตนี้วิญญาณถูกเผาแล้วก็จบแล้วนะครับถ้าว่าคุณเกิดใหม่ก็คือวิญญาณใหม่ที่มีอะไรเกิดขึ้นจบก็คือจบไม่มีวิญญาณโลกหลังความตายไม่มีจริงผีไม่มีจริงนะฮะนี่คือความเชื่อของพี่สวัสดิ์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจแต่ละคนด้วยว่ามีความคิดแตกต่างกันนะครับตอนเนี้ยรู้เรื่องทุกๆเรื่องที่จะเล่าในรายการพี่สวัสดิ์ว่าปลอม มันปลอมตอแหล แรงไหมแรงเนาะต่อให้ตะวันลบเลือนนะครับแหมว่ากันไปเป็นความเชื่อแต่ละคนนะฮะพี่สวัสดิ์ขอภาพเมนเผาศพต่อหน่อยดิมีไหมที่ล่าสุดนี้ไปทำเมนที่ไหนอีกไหมมีภาพอยู่ไหมส่งมาดูหน่อย

าคิดถึงรอครับเพลงนี้จากเสกโลโซนะครับหนึ่งเพลงเพราะที่หยิบให้ฟังด้วยรายการทักทายกันช่วงเวลาบ่ายสามโมงนะครับกับที่นี่ BP Radio ครับกับเพลงเพราะที่คุณผู้ฟังชอบกันในยุค90ยุค2000นะฮะกับดีเจวินนะครับเจอกันทุกวันนะครับช่วงประมาณสักบ่ายสองกว่าบ่ายโมงบ่ายสองแบบนี้ลากยาวถึง5โมงเย็นเลยนะครับวันนี้เป็นวันที่19วันพุธกลางสัปดาห์ครับสิงหาคมนะ2569นะครับทักทายคุณผู้ฟังทางบุญทริกด้วยที่กำลังฟังอยู่ตรงนี้ในช่วงเวลาของภาคบ่าย3โมงนะครับกับวันที่อากาศฝนตกนะฮะในภาคเหนือและภาคอีสานแล้วก็ค่อยๆลงไปภาคกลางแล้วตอนนี้ในเรื่องนี้ตั้งแต่ช่วงสายๆที่ผ่านมาทางเหนือทางอีสานนี่เจออากาศครึ้มมืดแล้วก็มีฝนลงมาเรื่อยๆโดยเฉพาะช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ช่วงบ่ายฝนเขาเรียกว่าทยอยลงไปปล่อยบางทีก็ลงเยอะสลับกันไปสลับกันมานะครับเชียงใหม่ตอนนี้ก็กำลังลงเรื่อยๆไปปล่อยแต่ก็หยุดแต่ก็ตกนะฮะอากาศเย็นทั้งวันทีเดียวนะครับเมื่อวานนี้มีการแชร์ภาพที่จังหวัดน่านนะครับเป็นน้ำป่าไหลหลากหลายคนน่าจะเห็นภาพที่มีการแชร์ในโซเชียลน่ากลัวมากๆเลยนะฮะจังหวัดน่านนี่คือบ้านมหาเจมนะแต่อำเภอปัวเนาะที่มหาเจมอยู่ใช่ไหมพี่ที่เลิฟเนาะน่าจะพังบ้านมหาเจมไปทั้งหลังเลยนะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่หัวเราะไม่ได้นะวันนี้ถ้าไม่เจอกับใครนี่ไม่ได้นะน่ากลัวนะฮะทักทายพี่ป๊อดด้วยกันละกันเซย์ไฮนะครับนะคิดถึงเธอเจียมจะบ้าตายนะครับพี่ธงชัยสิงห์บุรีส่งภาพมาฝนตกช่ำเหมือนกันครับดีเจช่ำๆเลยนะฮะกำลังลงมาแล้วนะฮะสิงห์บุรีนะนะครับส่วนภาคกลางภาคตะวันออกรอรับแรงกระแทกเลยครับสักพักน่าจะมากันแบบเต็มที่ละสมมาประมาณสักบ่ายถึงเย็นถึงค่ำเนี่ยฮะมันจะมากันนะครับและแน่นอนครับช่วงนี้สนับสนุนโดย True Detect นะครับพี่เล่าว่าดีเจครับมันอยู่บนดอยอ๋อบ้านก็อยู่บนสันดอยบนดอยใช่ไหมมหาเจมนะเออนะถ้าท่วมบ้านมหาเจมคืออำเภอปัวทั้งจังหวัดคือไม่เหลือนะฮะไม่เหลือซากแน่นอนนะเออพี่ปอนวันนี้ใจครับตอนนี้ที่ชัยภูมิฝนตกทั้งวันเลยครับดีเจใช่ครับพี่ในเรดาร์ตรวจอากาศตัวนี้เอาเช็คเรดาร์แป๊บนึงนะครับณเวลาบ่ายสามตรงนี้นะครับว่ามีจังหวัดไหนที่ตกบ้างตอนนี้มาดูอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้โอ้โหตอนนี้ไปครึ่งประเทศแล้วตอนนี้นะฮะและกรุงเทพมหานครกำลังถล่มอยู่ที่กรุงเทพอาจจะมีแถวๆโซนตรงตอนล่างนะครับตอนล่างเข้าพระประแดงเข้าสมุทรปราการแล้วนะครับเนาะภาคเหนือก่อนเนาะทางภาคเหนือนี่ทุกจังหวัดเลยครับพี่เลิฟตั้งแต่เชียงรายลงมาแต่เชียงรายในเมืองไม่ตกนะพี่มันลงมาตั้งแต่อำเภอพานนะพี่เลิฟอำเภอพานนะครับอำเภอพานนะฮะอำเวียงป่าเป้านี่นะลงมาทั้งแถบเลยอำเภอเทิงพยามเบียงรายบ้านพ่อหมูนะครับเวียงเชียงรุ้งนะฮะข้ามไปฝั่งโน้นนะครับท่าขี้เหล็กนะฮะแม่จันนี่ตกหมดเลยแม่จันก็คือบ้านของแนตตี้ไงแม่จันแม่สายนะฮะนะครับแล้วก็ลงมาแถวเชียงใหม่ครับเชียงดาวแต่ว่าเลยเชียงดาวไปไม่มีนะเชียงประการไม่ได้ตกแล้วมั้งนะฮะในหน้าจอไม่ขึ้นแล้วพร้าวเชียงดาวลงมาครับลากยาวมาแม่ดินแม่โจ้เชียงใหม่ลำพูนนะครับแม่วางจอมทองแม่แจ่มนะฮะบ้านโฮงลำพูนนะครับลำปางแจ้ห่มอำเภองาวแต่ว่าทางพะเยาทางจุนต่างๆก็ยังมีอยู่นะครับปลายๆนะครับอำเภอปัวจังหวัดน่านนี่ยังมีอยู่นะฮะเรื่อยๆนะฮะลากลงไปลำปางสบปราบอำเภอเถินนะครับทุ่งเสลี่ยมสุโขทัยนะครับพรหมพิรามพิษณุโลกนะครับจังหวัดตากพิจิตรนะฮะเพชรบูรณ์นะครับนครสวรรค์นะฮะอุ้มผางเพชรบูรณ์นะครับทางอีสานนี่ไปทั้งภาคเลยนะฮะทุกจังหวัดทุกอำเภอเอาอีกดีกว่าที่ไหนที่ไม่ตกอีสานดีกว่าตอนนี้ที่ไม่ตกจะมีตกทุกๆอำเภอทุกจังหวัดเลยกันอุดรนิดนึงเลยทางตอนเหนือฮะที่ไม่ตกนะฮะที่ติดกับเวียงจันทร์อุดรธานีนิดนึงนะฮะที่ไม่ตกที่เหลือทุกจังหวัดอีสานตกหมดเลยนะฮะข้ามฝั่งไปอุบลนะตกหมดเลยนะครับบุญทลิกเด็ดอุดมนะฮะแต่จะเบาหน่อยที่เด็ดอุดมบุญทลิกนะฮะปากเซนะฮะข้ามมาภาคกลางนะครับภาคกลางก็ยังมีอยู่เหมือนกันนะครับแต่พอเข้าสู่อยุธยาจะหายไปหน่อยนึงพยุธอยุธยานะครับนครปฐมทีนี้จะเบาหน่อยธัญบุรีกำแพงแสนจะไม่ค่อยมีแต่พอเข้าเขตกรุงเทพมหานครนะครับโซนทางตอนล่างจะเริ่มตกนะครับตกเยอะสมุทรปราการนะครับสมุทรสาครนะครับบางพลีบางปูนะครับเนาะแต่ว่าเข้าฝั่งชลบุรีไปหายนะครับชลบุรีพัทยาไม่มีครับมีอำเภอแกลงนะฮะจันทบุรีไม่มีนะครับตราดไม่มีนะฮะสัตหีบไม่มีครับเพชรบุรีไม่มีทางตอนใต้ลงไปไม่ค่อยมีครับภาคใต้ไปไม่ค่อยมีนะไปหนักที่ภาคอีสานกับภาคเหนือนะโดยเฉพาะอีสานตรงนี้นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นรายงานอากาศครับ
ำหรับบ่ายนี้เลยจ้ามาแล้วพี่โอวัดดีใจครับตอนนี้เริ่มมืดมาแล้วที่สนามกีฬานะครับที่สนามกีฬาเริ่มมืดเริ่มดำมาแล้วนะฮะเดี๋ยวมาเล่าข่าวเรื่องเรกันนะฮะจบเพลงนี้ครับเพลงนี้ชื่อว่าสูญเสียนะครับนะเพลงพี่โอยังไม่ได้เปิดเลยใช่ไหมเปิดหรือยังเอ่ยชวนดีเจวินคุยนะฮะลืมเพลงไปเลยแง้มใจ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าสูญเสียครับกันจากเฟรมนะครับที่ขอไปด้วยกันละกันครับนะฮะพี่สมบัติไปไหนมาเมื่อกี้นี่พี่สวัสดิ์ส่งภาพมานะครับเป็นภาพเมนเดี๋ยวค่อยเล่าเรื่องนี้หน่อยนะครับมาพูดถึงเรื่องราวของการสูญเสียก่อนพี่สวัสดิ์นะฮะวันนี้มีวงการวงการบันเทิงนะครับสูญเสียคนดังไปก็คือคุณเรย์นะครับเรย์แมคโดนัลด์นะครับหลายคนถ้าเป็นเด็กเจนซีอาจจะไม่รู้จักดังตาต้านี่ไม่รู้จักแน่นอนเกิดไม่ทันหรือว่าเกิดมาก็เขาก็ผลงานเขาก็ออกมาแล้วไม่รู้จักอะไรอย่างนี้นะฮะพูดถึงเรย์กันหน่อยก็แล้วกันครับสำหรับเรย์นะฮะไม่ใช่เรย์ประจักษ์นะเรย์แมคโดนัลด์นะครับเป็นอดีตพระเอกดังพิธีกรชื่อดังเสียชีวิตนะครับนะฮะก็ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีการสูญเสียคุณเรย์แมคโดนัลด์นะครับตั้งแต่เมื่อคืนแล้วล่ะนะฮะก็ที่บ้านพักเลยนะครับในวัย49ปีที่บ้านพักย่านพัฒนาการกรุงเทพนะครับขณะที่เพื่อนๆกำลังไปที่บ้านตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวนะครับเรย์เกิดวันที่21พฤษภาคมปี2520ครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นลูกครึ่งไทยสกอตแลนด์นะครับจบชั้นมัธยมศึกษาที่อังกฤษเลยทีเดียวนะครับเป็นพิธีกรนะแจ้งเกิดอายุ90นะครับหลายคนน่าจะจำรายการTeen Talkได้ใช่ไหมฮะเป็นพิธีกรด้วยสมัยก่อนช่อง5ใช่ไหมฮะTeen Talkนะฮะเป็นคนกวนๆนะฮะแล้วก็มีหนังดังสมัยก่อนที่ดังที่สุดก็จะเป็นเรื่องนี้ไง2499อันธพาลครองเมืองอันนี้ดังเนาะหลายคนรู้จักเลยสำหรับเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องโอนิกาทีฟนะครับรักออกแบบไม่ได้นะฮะภาพยนตร์เรื่องฝันบ้าคาราโอเกะนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลต่างๆมากมายสุพรรณหงส์นะครับในปี 1997-98 ด้วยนะครับแล้วก็มีรางวัลคมชลิกอวอร์ดนะฮะ นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมนะครับเรื่องหนีตามกาลิเลโออันนี้ก็เป็นผลงานนะครับแล้วก็ปัจจุบันมีเพื่อนสนิทด้วยกันก็คือมีลีโอพุทธแล้วก็มีต้าเผ่าพลนะครับก็เป็นเพื่อนสนิทกัน3หนุ่มนะครับนะทำการยูทูบเบอร์นะฮะยูทูบเบอร์ด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังทีนี้นะฮะเมื่อสักครู่นี้นะครับนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์พี่ลีโอพุทธนะครับลีโอพุทธตอนนี้ก็ไว้หนวดไว้เครานะฮะโอ้โหเมื่อ11 โมงที่ผ่านมาครับที่บ้านพักย่านพัฒนาการนะครับเจ้าที่มูลนิธิปอเต็กตึงนะครับได้นำร่างของคุณเรย์แมคโดนัลด์เนี่ยนะครับออกจากบ้านพักไปส่งยังสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะครับเพื่อให้แพทย์ชันสูตรพลิกศพหาสาเหตุการเสียชีวิตนะครับซึ่งหลังจากที่เรย์เสียชีวิตนะครับสมาชิกในบ้านในครอบครัวและเพื่อนสนิทครับโอลีโอพุทธนะครับต้าเผ่าพลนะครับเดินทางมาที่เกิดเหตุทันทีหลังทราบเรื่องบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและเสียใจและก็ตกใจด้วยนะครับลีโอพุทธเล่าให้ฟังว่าเมื่อเช้าประมาณ7 โมงเช้าเนี่ยอยู่ดีโทรศัพท์ดังขึ้นมานะฮะหยิบโทรศัพท์ดูตกใจเป็นภรรยาของเรย์โทรศัพท์มาแล้วก็ร้องไห้นะฮะแต่ยังตกใจมากเพิ่งตื่นนะฮะเพราะว่าปกติเนี่ยไม่เคยโทรมาเช้าขนาดนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรย์โทรมาตอนเช้านะครับเพราะทุกคนตื่นเช้าอยู่แล้วแต่ภรรยาตกใจร้องไห้ก็เลยทับบ่อยตั้งสติแล้วก็บอกว่าตอนแรกเข้าใจว่าทะเลาะกันตบตีกันหรือเปล่าเข้าใจว่าแบบนั้นนะฮะตามภาษาสามีภรรยาแต่ภรรยาแจ้งว่าเรย์เสียชีวิตตัวเองยิ่งตกใจหนักกว่าเดิมนะรีบออกจากบ้านทันทีเลยนะฮะนะพร้อมทุกคนก็ทราบพร้อมเดียวกันนะฮะเขาบอกว่าเมื่อช่วงกลางคืนที่ผ่านมานะครับทราบว่าเรย์เนี่ยก็หลับอยู่นะฮะส่วนตัวคิดว่าอาจจะพักผ่อนน้อยภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับมีการเปิดเผยภาพของเรย์มอร์โตโน่นะฮะในขณะที่ล้มลงหมดสตินะครับตำรวจนะฮะได้รับการแจ้งนะครับจากภรรยาเมื่อเช้านะครับแล้วก็ไปเช็คกล้องวงจรปิดเขาบอกว่าประมาณเที่ยงคืน12 นาทีเมื่อคืนที่ผ่านมานี้นะครับล้มลงหมดสตินะครับที่บริเวณโซฟาโซฟาของตัวเองเลยล้มไปปั้งเลยครอบครัวแจ้งว่าไม่มีโรคประจำตัวอย่างไรก็ตามจะต้องรอผลอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะตอนเที่ยงคืน12 นาทีนะครับล้มลงบนโซฟาที่นอนของตัวเองเลยนะครับบริเวณชั้นล่างภายในห้องพักบ้านพักย่านซอยพัฒนาการนะครับนะฮะทีนี้นะฮะเลวฟิลก็บอกว่าบางครั้งอาจจะทำงานพักผ่อนน้อยหรือโหมงานมากเกินไปเท่าที่ทราบเนี่ยเรย์ไม่มีโรคประจำตัวนะครับแต่ถึงไม่มีโรคประจำตัวถึงแม้ว่าอาจจะมีแต่ไม่รู้หรือไม่บอกใครก็เป็นได้เหมือนกันนะครับก็บอกว่าบางครั้งเจอกันช่วงที่เราเบรกพักงานนะฮะต่างๆก็จะเจอกันเพราะว่าเรย์เนี่ยใช้เวลาอยู่กับลูกๆและครอบครัวซะส่วนใหญ่นะครับส่วนสาเหตุการเสียชีวิตอยากให้รอความชัดเจนจากแพทย์อีกทีนึงนะฮะอย่างไรก็ตามเท่าที่ตนเห็นเรย์เหมือนจะนอนหลับแล้วก็ไปเลยนอนหลับปั้งแล้วก็ไปเลยสิ่งที่เป็นห่วงคือครอบครัวนะเรื่องงานต่างๆนะฮะอันนี้คือเลียวพูดบอกไว้นะครับเนาะด้านต้าบอกว่าก็ก็เ
็ถือว่าน่าจะก็เสียใจมากนะครับถือว่าถ้าไปแล้วก็ถือว่าได้พักผ่อนแล้วกันนะเรื่องงานเดี๋ยวเราจะดูแลเองประมาณนี้นะฮะเออนะฮะมีรอติดตามแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวรอผลชันสูตรนะครับเนาะหลังๆมามีข่าวแบบนี้เยอะมากเลยนะครับวันก่อนก็ฮารุนโซโล่นะครับเออต้องระมัดระวังนะคนเราอย่าคิดว่าเราแข็งแรงคุณผู้ฟังเราดื่มเหล้าสูบบุหรี่เราทำงานหนักต่างๆนานร่างกายมันทำไปเรื่อยๆอายุเยอะขึ้น40 50ปั๊บแล้วเนี่ยร่างกายไม่เหมือนเดิมแล้วและยิ่งปัจจุบันเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บมันเยอะมากบางคนว่าตั้งแต่ฉีดวัคซีนโควิดมาเริ่มป่วยอิดๆออดๆอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเป็นเพราะเรื่องนี้หรือเปล่าฉีดวัคซีนโควิดแล้วที่ผ่านมาเป็นเส้นเลือดในสมองตีบโรคเส้นเลือดต่างๆมากมายนะฉีดแล้วมีอาการไหลตายมากมายอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวกันหรือเปล่าหรืออาจจะเกิดจากโรคประจำตัวบางอย่างที่เราไม่รู้ก็อาจจะเป็นได้เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวรอให้หมอได้มีการพิสูจน์กันต่อไปกันละกันนะได้มีการเรียกว่าชันสูตรศพกันต่อไปกันละกันครับนะฮะต้องระมัดระวังด้วยครับนะฮะให้ฟังเพลงจากเรย์หนึ่งเพลงแล้วกันครับแต่ว่าไม่ใช่เรย์นี่นะเอาเป็นเรย์ประจักษ์ก่อนกันละกันครับเพลงที่มีชื่อว่าคนใจอ่อนนะครับเนาะเหมือนจะเป็นเพลงวัยนะเพลงนี้นะฮะจริงๆเรย์เคยร้องเพลงวัยไว้เหมือนกันนะเรย์แมคโนเคยร้องเพลงเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังนะฮะหนึ่งเพลงโอ้วันนี้เจอครับวัคซีนโควิดหรือเปล่าอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันเราก็ไม่รู้นะฮะอาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวเราก็ไม่ทราบอาจจะเป็นโรคประจำตัวจริงๆใครจะไปรู้นะฮะแล้วพี่กระป๋อมเนาะนะพี่กระป๋อมวันนี้เจอครับฝากบอกแย่ด้วยอย่างหักโหมงานหนักนะจ๊ะพักผ่อนบ้างเป็นห่วงนะฮะฝากด้วยนะใครที่คิดว่าตัวเองแข็งแรงนะฮะพี่หลังอส104/04ครองใหญ่สวัสดีครับอยากฟังเพลงเธอกลับมาเพื่อบนเข็มนาฬิกานะครับเนาะเข้ามาทักทายกันช่วงนี้นะครับนะโปเต้วัดดีเจครับระวังบอกให้ดื้อด้วยนอนดึกตื่นสายนอนกลางวันตื่นกลางคืนระวังเด้อดื้อระวังดื้อจะไหลนะพี่สวัสดิ์วัดดีเจครับไปแบบนี้ก็ดีเหมือนกันไม่เจ็บป่วยฮะไม่ต้องทรมานแต่ว่ามันไม่ทันตั้งตัวไงพี่ถ้ามันป่วยมันยังพอจะทำพินัยกรรมหรือพอจะได้พูดคุยกับญาติเออโอเคนะโอเคแล้วพร้อมแล้วจะไปอะไรอย่างเงี้ยถ้านอนโรงพยาบาลนะอันนี้เขาไปไม่ทันตั้งตัวนะทักทายพี่สุภัทรได้กันละกันในแค่ในวันที่ฝนตกปล่อยๆนี่ครับนะพี่สมบัติว่าวัคซีนตัวดีเลยเราก็ไม่รู้พี่พี่อุสันทรวันนี้ใจครับก็ไหลตายนั่นแหละภาษาบ้านๆมันเป็นระบบทางเดินหายใจผิดจังหวะนั่นแหละอันนี้เรประจักษ์นะ

ชื่อเพลงว่าชื่อเพลงว่าอะไรนะชื่อเพลงว่าคนใจอ่อนกับจากเรย์ประจักษ์นะฮะเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงของเรย์แมคโดนัลด์นะครับหนึ่งเพลงเดี๋ยวจะขึ้นเพลงไวหน่อยนะเราช้ามันมาหลายเพลงเดี๋ยวขึ้นเพลงไวกันสักหน่อยดีกว่านะครับ

าวที่พี่โออยากฟังครับคือเติงหาเนอร์จาก MJ ความรักของยักษ์เขียวกระเป๋าแบนแฟนยิ้มเดี๋ยวเปิดเพลงไว้ให้ฟังก่อนไหมเนาะแล้วก็มีคนเบลอนะฮะสากลครับ Spice Girls นะครับสุบีคำวันครับเจ้าสาวที่โกรฝนด้วย The Darkest Romance นะครับเพลงมา Go On จากลาบานูนครับธรรมชาติจากบอดี้สแลมนะครับฝนเอ่ยฝนมาจากนักสรีสาวเพลงเรนะครับเพลงที่มีชื่อว่า Bad Tour เดี๋ยวเปิดให้ฟังตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นจังหวะเพลงไวกันสักหน่อยมีฉันเร็วจากแอมสวรักษ์นะครับมีเคลิ้มจากสล็อตแมชชีนมีบอนนี่เอ็มด้วยมีวาเลลาบราซิเลียนด้วยนะครับมีแบรนด์วากอนนะฮะสามารถจะเป็นเพลงไวหมดเลยที่ค้างไว้ตรงนี้นะครับเมื่อกี้เราเปิดเพลงช้ากันหลายเพลงเนาะนะฮะพี่โอตราหรือว่าดีเจครับฝากเตือนเพื่อนๆแฟนรายการด้วยว่าเรื่องไขมันนี่ก็สำคัญจริงครับใครหลายๆคนที่อายุตั้งแต่30อัพขึ้นไปมักจะไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองมีเบาหวานมีความดันมีไขมันอยู่นะใครเป็นความดันต้องระมัดระวังนะฮะจะมีอาการมึนๆตึงๆนะความดันโลหิตสูงมีความเสี่ยงกับการเกิดโรคเส้นเลือดในสมองตีบเส้นเลือดในสมองเส้นเลือดหัวใจในกระทะอายุมากขึ้นนะครับนะฮะกินของหวานของมันเยอะหรือพักผ่อนน้อยก็ตามแต่นะฮะน้ำตาลขึ้นเบาหวานนะฮะมีอาการมึนต่างๆมากมายนะเรื่องไขมันในเส้นเลือดที่สำคัญมากๆเลยต้องไปพบแพทย์แล้วก็ทานยาอย่างสม่ำเสมอนะครับเนาะมันจะนำพาโรคภัยแค่เจ็บมาในอนาคตนะฮะอันนี้ฝากเตือนด้วยนะพี่สุภาพรว่ากำลังไปรับลูกชายที่โรงเรียนครับ

ไขสนุกไขมันพี่ไขมันไขสนุกว่ะขอเปิดเพลงเร็วกันสักช่วงนะฮะช่วงนี้เมื่อกี้เราช้ากันมาหลายเพลงนะจ๊ะตอนนี้ผมก็เสี่ยงไขมันครับพี่ช่างหล่อบอกเอาไว้ต้องระวังพี่ลายุขึ้นวัย40ไปปลายขึ้นไปกลางๆไปปลายขึ้นไปเนี่ยจะ50นี่ต้องระวังเลยอย่างเรที่เสียชีวิตไปนี่แค่49เองนะยังไม่50เลยนะฮะนี่คือเสียงของเรย์แมคโดนัลด์ครับลองฟังดูนะฮะล็อกๆหน่อย

0: แล้วเอาฉันไปใช้ทำไม
1: เนี่ยเรย์แมคโดนัลด์เขาเป็นคนกวนๆนะฮะเขาเป็นคนกวนๆเพลงก็จะกวนๆแบบนี้นะฮะขอเพลงล็อกกันสัก 2-3 เพลงนะฮะพี่สุภาพสวัสดีใจครับตอนนี้ผมก็กินยาไขมันอยู่เหมือนกันพี่สุภาพนี่ก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะเป็นหนุ่มอยู่นะ30กว่าใช่ไหมจะ40ยังไม่4เนาะกินยาไขมันแล้วอะเพื่อนในเจคนนี้ก็รุ่นเดียวกันนะฮะกินยา

ขอไว้จากซอแทนใช่ป่ะขอเพลงร็อกสัก3เพลงนะป้าๆลุงๆที่ฟังอยู่อย่าตกใจนะเพลงมันอาจจะร็อกนิดนึงนะกระแทกอารมณ์หน่อยเมื่อกี้เราช้ามาหลายเพลงเดี๋ยวคุณฟังจะหลับกันนะฮะเดี๋ยวใจฟังลาบานูนเพลงโกออนนะครับเดี๋ยวมี The Darkest Romance นะครับเพลงมาดัมมชาติด้วย4เพลงร็อกแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราลดจังหวะให้เบาลงนะฮะที่ขอไว้นะครับโอ้ยบ่าย 3:43 แล้วเหรอทำไมเวลาไวจังเลยอ่ะตอนนี้เชียงใหม่ตอนนี้ก็ฝนไปปล่อยนิดๆนะฮะเหมือนจะเบาลงจะหายไปนะครับเนาะขอร็อกๆกระแทกอารมณ์หน่อยครับก่อน 4:00 นะฮะ

โหยังร็อกเลยนะเนี่ยนะฮะขอร็อกสักสองเพลงนะเดี๋ยวฟังที่ฟังอยู่อย่าตกใจนะป้าลุงที่ฟังอยู่ทำไมเพลงล็อกจังเลยดีเจGo on ครับจากลาบานูนนะฮะทักทายไทยหนุ่มด้วยนะฮะไทยหนุ่มมาแล้วไทยหนุ่มครับระวังไหลตายนะฮะระวังไหลตุยนะฮะระวังเด้อนอนทำคดีพรุ่งนี้จะไปศาลนะฮะเช้ามาปลุกไม่ตื่นเรียบร้อยนะต้องดูแลสุขภาพนะครับอย่าดื่มเหล้าดื่มเบียร์อย่าสูบบุหรี่นะฮะพี่หนุ่มนี่ไม่มีอยู่แล้ว

0: นี่คือเพลงมันๆจากพี่ตูนเนี่ยเป็นไงมันไหมนะฮะคุณผู้ฟังครับทางภาคเหนือที่จังหวัดน่านมีเหตุการณ์น้ำท่วมน้ำโปเต้เนาะล่าสุดมีการแชร์คลิปเมื่อประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงที่แล้วนะฮะโอ้โหเพลงก็มันนะฮะข่าวก็น่ากลัวนะฮะมีกรณีของรถกระบะไหลน้ำคุณผู้ฟังน้ำป่านี่มันแรงนะล่าสุดมีข่าวหนึ่งออกมาคุณผู้ฟังฮะเขาบอกว่าระทึกนะฮะมีผู้ใช้เฟซบุ๊กหนึ่งนะครับมีการแชร์ภาพที่อำเภอที่บ้านทุ่งชายอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับเผยให้เห็นน้ำที่ไหลเชี่ยวนะครับเป็นน้ำสีแดงขุ่นทีเดียวนะครับโดยมีกระบะคันหนึ่งครับกำลังขับฝ่าสายน้ำเข้าไปนะก็ปรากฏว่าน้ำก็ได้ซัดนะฮะไหลตกไปข้างทางไม่รู้หายไปไหนนะฮะไม่รู้เจ้าที่ช่วยได้ทันหรือไม่ลองฟังเสียงจากคลิปดูแล้วกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างน่ากลัวมากเลยนะฮะมันจะมีพวกแบบคิดว่าตัวเองเจ๋งอะไรอย่างนี้นะทนายหนุ่มนะเอาฟังเสียงมามีเสียงไหมเอ่ยฟังเสียงหน่อยมา
1: เงาจะละ
2: เงาเมียบุญไปอยู
3: ่เออนะ
1: ตัวหนึ่ง
0: ตอนนี้ไหลแล้วนะฮะ
1: น้ำไปถึงแล้วน้ำไปถึง
3: ไหล
1: แล้
3: ว
1: มันจะไหลไปลึกคนเนาะ
0: ไหลลงมันเป็นไผ่เนี่ยนะเขาถ่ายทราบมาคืออยู่ดีเขาก็ฝ่าเข้าไปตรงกลางเลยนะฮะ
1: ยังหัวย้อมไหมเออ
0: นั่น
1: มันมองแอบไปทางพุ่นมันมืดแน่ฮิปเปอร์นั่นเรียบร้อยแล้วลงแล้วพอรอดได้ลงแล้ว
4: น้องไว้น้อง
0: ท่าน
1: ยังพื้นไปอยู
0: ่เนี่ย
1: ไ
0: ป
1: แอบขวาได้แก่แอบขวามันแห้งเนาะคร
4: ับ ใส่ไส้จริงไอ้ปุ่นแม่เกี่ยวนั่น
1: แม่นทางปุ่นแม่เกี่ยวนั่นไม่ผ่านทางกันอ่ะ
0: จริงๆนะถ้าหยุดเลยหยุดแล้วก็จอดแล้วก็ออกมามันยังปลอดภัยแล้วนะยังอุตส่าห์จะฝ่าไปอยู่นะครับและน้ำก็มาแรงมากๆเลยและสักพักนึงนะฮะไอ้กระบะตัวนี้ก็ไหลตกข้างทางนะฮะ
1: แต่ว่าเขารถนั้น
0: นี่
1: เฮ้ยเดินนะ
0: เรียบร้อย
1: น้องใส่ละ
0: เปิดกระบะจะไปนะเรียบร้อยครับเรียบร้อยนะฮะตกข้างทางเรียบร้อยนะฮะไม่รู้ว่าจะไหลไปไหนเหมือนกันแต่น่าจะไม่ได้ไหลลงแม่น้ำนะครับมันเป็นน้ำที่มันทะลักออกมาจากดอยฮะจากภูเขาครับแล้วก็ไหลลงตกข้างทางไปเลยเรียบร้อยสิฮะรถก็พังตึงๆนะฮะขอเสนอคำว่าตึงๆนะฮะเอาละครับมาที่เพลงนี้ดีกว่านะฮะเพลงนี้ขอนิ้วพิงร็อกนะครับเดี๋ยวก็ล่ำลาทางบุญทริกเลยกันแล้วกันนะฮะเรื่องของยายดาป้าดาล่าสุดนี้โดนจับแต่ไม่ใช่ป้าดาโดนจับนะฮะคนของป้าดาโดนจับนะฮะบุกรวบลูกน้องป้าดาครับคาร้านอาหารคาราโอเกะครับคุมสอบที่โรงพักคดีบุกรุกที่ดินย่านพระโขนงอันนี้อีกคดีนะฮะลูกน้องป้าดาโดนว่ะโอ้โหอะไรจะขนาดนี้นะฮะป้าโทษนะทำไมเพลงร็อกจังเลยอ่ะเดี๋ยวล่ำลาคุณผู้ฟังทางมูลทริกเลยกันแล้วกันนะครับเนาะทางมูลทริกไปเบรกฟังสปอร์ตช่วงเวลา4 โมงเย็นเลยกันแล้วกันครับขอหนึ่งเพลงร็อกนะฮะมา

้าโทษแต่เอาครึ่งเพลงพอแล้วกันเนาะนะฮะสงสารคนเฒ่าที่ฟังอยู่ที่บ้านนะฮะเอาไปครึ่งเพลงพอนะฮะจะไปสานาเพลงแปลกๆให้มันเปิดอีกนะนะฮะจะยังตกใจเลยเพลงอะไรนะใช่เพลงว่ามานะครับ The Darkest Romance นะฮะไปเปิดฟังเองใน YouTube นะฮะ

นี่คือเพลงเคลิ้มจากสล็อตแมชชีนในกับมันๆกันช่วงนี้นะฮะที่บอกไปว่าคุณฟังรายการของเราจะมีหลายประเภทเพลงร็อกเพลงช้าไวมีหมดนะฮะในเซตแรกบ่ายสองนี้จะเปิดเพลงช้าก่อนนะฮะแล้วก็ช่วงบ่ายสามจะเปิดเพลงไวทีนี้เพลงไวมันก็จะมาเยอะกันช่วงนี้ไงและเพลงไวมันจะมีทุกแบบเลยร็อกป๊อปฝรั่งสากลนะมันจะยัดก็คือเรื่องภาคเหนือเขาเรียกว่าแกงโฮนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวดีเจขอเปิดเพลงช้า1เพลงนะครับเดี๋ยวพี่สมบัติมีเรื่องเล่า1เรื่องมาเล่าให้ฟังอัดเสียงส่งมา5นาทีไม่ยาววันนี้เป็นเรื่องอะไรรอฟังพี่สมบัติว่าเรื่องนี้เรื่องจริง 100% ดีเจเพราะว่าเจอกับตัวเองเดี๋ยววันนี้เรื่องหลอนจะมาไวเพราะเดี๋ยวพี่สมบัติ 4:20 เดี๋ยวจะไปรับที่บ้านจะไปรับที่บ้านนะก็เลยจะไม่ได้ฟังเดี๋ยวต้องรีบเปิดให้ฟังก่อนเรื่องหลอนของพี่สมบัติ1เรื่องนะฮะก็เดี๋ยวจะเปิดเพลงช้าให้ฟัง1เพลงนะครับที่ฝากไว้เมื่อกี้ขอเพลงเย็นๆ1เพลงนะฮะคิดถึงฮาเนอร์นะครับเป็นเพลงภาษาเหนือนะครับคิดถึงนะนะพี่ก้องยังไม่ได้เปิดนะครับเจ้าสาวที่โกรฟนเนาะความรักของยอดเขียวเดี๋ยวเปิดหลังจากเพลงหลังจากที่พี่เรื่องพิสมบัติจบเนาะยังมีคาราบาวยังมีคนเบลอยังไม่ได้เปิดเลย Spice Girls นะครับ Nursery Sound M สวรรค์ Bonnie M นะครับมาริลาบราซิเลียนนะครับแรนวากอนนะครับเห็นไหมมันมีหลายแนวมากๆเลยแกงโฮเลยเดียวนะฮะเล่นเอาปวดหัวทีเดียวกับเพลงที่เปิดวันนี้

0: พลงจาเอ็มนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าก็เติงฮานเนอร์นะแต่ว่าแปลเป็นไทยก็คิดถึงนะอะไรประมาณนี้นะครับนะปรับอารมณ์แทบไม่ทันนะเพลงแต่ละเพลงที่ขอมานะฮะถ้าไม่มีดีเจวินคนที่ทันคอยพูดขั้นกลางนี่สีธัญญานะครับหลายแนวซะเหลือเกินนะครับเข้าสู่ชั่วโมงของเสียงเงินกันแล้วคุณผู้ฟังครับตามที่ได้สัญญาเมื่อกี้เดี๋ยวจะมีเรื่องหลอนเรื่องเล่านะครับจากพี่สมบัติมาให้ฟังวันนี้พี่สมบัติเขาอัดเสียงส่งมาให้แต่เดี๋ยว 4:20 จะไปรับแม่บ้านเนี่ยเรารีบฟังก่อนนะงั้นเดี๋ยวเราเริ่มเลยไหมนะครับเดี๋ยวเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องเดียวก่อนแล้วเราเปิดเพลงไปก่อนเนาะแล้วก็ใกล้ห้าโมงอีกเรื่องหนึ่งพี่สมบัติไม่ได้ฟังละนะไปรับนะแม่บ้านละนะฮะงั้นเราเริ่มเลยไหมวันนี้มีเรื่องราวหนึ่งครับพี่สมบัติถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องราวประสบการณ์ที่เจอกับคนในพื้นที่นะคนที่รู้จักกันแล้วกันนะคนที่รู้จักกันนะพี่โอนะคนที่รู้จักกันนะฮะเรื่องราวจะเป็นไงนั้นขอซาวหลอนกันมามาขอซาวหลอนกันมาเดี๋ยวพี่สมบัติจะเล่าประมาณสัก6นาทีเนาะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับในพื้นที่คนรู้จักนะครับมางั้นเราเริ่มเลยกันเลยกันจะได้ไม่เสียเวลาเนี่ยเวลานี้นะครับ
1: สวัสดีครับดีเจ
0: ครับ
1: และเพื่อนเพื่อน BP Radio ทุกท่านวันนี้ผมบันทึกเป็นเสียงนะจะมาเล่าเรื่องผีให้ฟังหนึ่งเรื่องเป็นชื่อเรื่องว่าน้าแกเป็นน้าอาจเป็นคนพิเรนเรื่องนี้จะขอเท้าความก่อนว่าเป็นเรื่องจริงนะครับเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อช่วงประมาณอายุผมน่าจะประมาณ12 13 14ช่วงนั้นผมจำอายุไม่ได้ที่แน่นอนแต่อยู่ช่วงนี้แน่นอนขอเท้าความว่าน้าคนนี้เป็นญาติกับผมห่างๆและแกเป็นทำงานเป็นช่างผู้รับเหมาก่อสร้างแต่แกติดนิสัยจะเป็นคนชอบเล่นเป็นคนที่ไม่ซีเรียสจะชอบเรื่องอะไรแผงๆพี่เลนเงี้ยครับแล้วมีอยู่วันหนึ่งแกเกิดพี่เลนรับงานก่อไอ้รับเหมาก่อสร้างเนี่ยวัดเป็นวัดแถวบ้านผมนี่แหละวัดหนึ่งและแกเกิดพี่เลนมาตอนก่อนเลิกงานเนี่ยเขาจะมีการล้างโม่ปูนใช่ไหมแกเป็นช่างปูนแกไปล้างโม่ปูนแล้วโม่ปูนนั่นแหละมันเสียบปลั๊กไฟอยู่แล้วก็ไม่ได้ปลั๊กมันออกแกไปจับยังไงไม่รู้ไฟมันดูดจะเสียแต่ก่อนหน้านั้นน่ะแกเป็นคนที่พิเรนไงชอบเล่นอะไรแปลกๆแกชอบเอาท้าทายอ่ะแกเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรไงแกไปนั่งรถเชิงตะกอนที่สมัยก่อนจะเป็นเชิงตะกอนเผาศพคนน่ะทุกทีอ่ะเวลาเราขึ้นเมนวัดเวลาเขาเวียนรอบ3รอบอ่ะเขาจะเวียนทางขวามือใช่ป่ะแต่แกเป็นคนทะลึ่งพิเรนแกนั่งรถเชิญตะกอนเนี่ยแล้วก็เข็นแกผ่านทางซ้ายวนไปอีกทางที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาอะแล้วแกไปลบหลู่เขาอะแล้วมาอีกวันแกก็เนี่ยมาล้างโม่ปูนที่แกทำงานโม่ปูนแล้วก็ดูดจะเสียชีวิตแต่แกบอกก่อนว่าแกเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวแกเคยมีครอบครัวแล้วแกเป็นคนจนไงแล้วพ่อเขาเล่นแฟนเป็นแฟนเขาเนี่ยเป็นคนที่มีฐานะพอสมควรเลยล่ะทางพ่อแม่ผู้หญิงเขาไม่พอใจเขาก็เลยไม่รับแกมีลูกด้วยกันคนหนึ่งอันนี้ก็ตัดมันแล้วกันมาละอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยที่แกโดนไฟดูดเนี่ยแล้วแกเสียชีวิตหลังจากนั้นมาเขาที่เขาบอกว่า3วัน7วันเนี่ยก็จะกลับมาเก็บรอยเท้าตัวเองอ่ะเขามันก็เป็นเรื่องจริงนะแต่จากนั้น3วันให้หลังเนี่ยเที่ยวเสียไปแล้วอ่ะเขาก็มาที่บ้านเขาบ้านเขาเนี่ยถือว่าเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวยกสูงมาขอลุงผมอยู่ปลูกบ้านไม้หลังนึงแต่บ้านหลังเนี้ยอยู่ในละแวกเขาเรียกว่าละแวกบ้านผมประมาณ10กว่าหลังญาติพี่น้องกันอยู่ติดกันเนี่ยไปมาขออยู่แต่เพิ่นมาเริ่มตั้งแต่วันที่3ขึ้นวันที่4ก็มีเสียงคนร้องไห้อ่ะอยู่ในบ้านน่ะทั้งที่บ้านมันล็อกมันปิดอ่ะไม่มีคนน่ะแต่แกเป็นคนที่ชอบทำกับข้าวกินแกเป็นคนชอบกินน้ำพริกมากมีเสียงตำน้ำพริกอ่ะพี่ทำโขกเอาโขกตำตึงตึงตึงตึงแล้วแกร้องไห้แล้วแกร้องไห้อยู่ในบ้านกันอ่ะทั้งที่บ้านล็อกอ่ะคือได้ยินกันหมดอ่ะทุกคนอยู่บ้านเราเขาเรียกละแวกเดียวกันอ่ะได้ยินหมดเลยแล้วก็ตกวันพอมาอีกวันหนึ่งก็ได้ยินเสียงแกลากสังกะเขาเรียกว่าสังกะสีเขาจะมาบ้านผมสมัยก่อนเราไว้รองน้ำฝนเวลาฝนตกแต่วันนั้นเวลามันอากาศมันคึมๆแกก็คงจะนึกว่าตัวเองยังไม่ตายบ้างอะไรเงี้ย มันมีเสียงลากสังกะสีทั้งที่ไม่มีอะไรเลยนะนะก็จบไปประมาณวันที่สามแกน่าจะรู้ตัวว่าแกตายแล้วแกร้องที่เราพอหกโมงมาเนี่ยหกโมงเย็นน่ะจะไม่มีใครออกไปทำงานหรือกล้าเดินเลยจะขึ้นบ้านกันหมดจะยินเสียงร้องยิ่งกลางคืนนะยิ่งร้องเสียงดังมากยิ่งชัดมากแกร้องไห้อยู่ในบ้านอยู่เองอ่ะพวกผมพวกน้าพวกอานี่หลอนไปหมดคือกลัวนะครับทำไมนั้นนะกลัวมากแล้วแกร้องนะไม่พอนะเหมือนแกแบบแกน่าจะโกรธหรืออะไรอะไรสักอย่างโกรธใครหรือว่าไงไม่รู้แหละประตูที่ไม่มีลมเลยประตูเปิดปิดเองรอบบ้านแกตรงปังปงปังปงปังเสียงดังสนั่นอ่ะแล้วไปคิดดูนะครับว่ากลางคืนอ่ะเสียงนะบ้านสวนอ่ะอยู่ในสวนมะพร้าวอ่ะมันจะเงียบขนาดไหนอ่ะแล้วสมัยก่อนอ่ะมันน่ากลัวมากไฟฟ้าก็ยังไม่ค่อยถึงอ่ะมันมืดน่ากลัวประตูเปิดเองอ่ะแล้วแกก็ร้องไห้ไปด้วยนะเสียงกบเลยนะตรงประตูเปิดปิดปุ้งปังปุ้งปังปุ้งปังปุ้งปังจนทนไม่ไหวทำไงลุงผมก็เลยไปนิมนต์พระมาพระท่านก็มาดูเหมือนกับพระเขาก็มีองค์เขาเนี่ยสื่อสารกันได้เขาก็เลยบอกว่าจะขอรื้อบ้านหลังเนี้ยเอาไปถวายวัดบ้านผมเองเหมือนขออนุญาตเจ้าของเขาแล้วนะอาจคนเนี้ยแกก็น่าจะอนุญาตแหละเพราะแกตัวคนเดียวมันเขาสื่อสารกันได้อะท่านพระองค์เนี่ยท่านก็เลยมาให้คนมาลือบ้านหลังเนี้ยและเอาไม้นะไปทั้งหมดเลยพอหลังจากนั้นไปแล้วก็ไม่มีเรื่องอะไรอีกเลยแต่ช่วงเวลาที่ยังไม่ได้ลือนะเป็นเดือนนะคุณคิดดูแล้วกันนะดีเจคิดดูแล้วกันนะว่ามันจะหลอนขนาดไหนอะหกโมงก็คือปิดบ้านนอนหมดอะนี่แหละเรื่องเป็นเรื่องนะอาจแกเป็นคนพิเรน
0: ครับเรื่องน้าอาจกับคุณพี่สมบัติมากมีด้วยและเรื่องน้าอาจแกเป็นคนพิเรนนะฮะก็สรุปใจความได้ว่าน้าอาจนี่ก็คือเป็นคนที่ชอบเล่นพิเรนนะครับเคยเอาไอ้นั่นแหละไปเล่นไปวนบนเมนเผาศพเหมือนกับไปเล่นบันเล่นสนุกสนานเหมือนกับไปท้าทายไปลองดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วตกมาวันหนึ่งเกิดอุบัติเหตุไฟช็อตนะฮะที่โม่ปูนเนี่ยนะครับแล้วก็เสียชีวิตเลยนะครับแล้วก็จากนั้นมาก็มีดวงวิญญาณยังคงวนเวียนอยู่ในบ้านพักบ้านสวนที่อยู่คนเดียวนะครับคนได้ยินกันทั้งเป็น10กว่าหลังเลยในพื้นที่ใกล้เคียงและกลางคืนสมัยก่อนเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อ30กว่าปีแล้วมันเงียบมากแล้วไฟฟ้าไม่ได้สว่างสวยเหมือนขนาดนี้หรือแม้กระทั่งปัจจุบันก็ยังไม่สว่างเพราะเป็นบ้านสวนอยู่นะครับยิ่งทำให้พี่สมบัติรู้เลยว่าดวงวิญญาณนี้เขามีจริงๆนะฮะเป็นความเชื่อนะความเชื่อส่วนบุคคลสุดท้ายก็รื้อบ้านออกไปนะครับไอเรื่องเปิดประตูเรื่องทำกับข้าวเรื่องดีเจเชื่อคุณฟังครับคุณฟังรู้ไหมว่าดวงวิญญาณต่างๆเนี่ยที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยนะฮะถ้าเขาเคยทำอย่างไรเขาก็จะทำอย่างนั้นนะครับอย่างที่รายการหนึ่งเขาไปถ่ายทอดสดนะครับที่ในวัดร้างนะครับที่เป็นสำนักสงฆ์ร้างนะคุณฟังเชื่อไหมในช่วงที่กำลังถ่ายทำรายการในช่วงที่กำลังไลฟ์สดอยู่นะฮะได้ยินเสียงเป็นคนเอาไม้สลากไม้กวาดกะกวาดพื้นอ่ะเหมือนกวาดลานวัดอ่ะแชบแชบแชบแชบนะดังเข้ามาในกล้องเลยและคนที่ไปถ่ายรายการก็หันซ้ายเฮ้ยเสียงอะไรนะฮะเสียงอะไรนะครับก็เดินตามหาก็หายเสียงเงียบไปสักพักได้ยินเสียงกวาดอีกรอบนึงมันเป็นกุฏิร้างที่พระเคยอยู่แล้วก็เสียชีวิตที่นั่นมรณภาพที่นั่นนะครับพระในปกติเขาจะกวาดลานวัดกวาดพื้นประจําแล้วผู้ฟังเชื่อไหมลานตรงนั้นน่ะสะอาดทั้งที่ไม่มีใครอยู่อะลานสะอาดมากและข้างๆมีไม้กวาดตั้งอยู่ตั้งลักษณะของเอียงนอนอยู่อะเหมือนมีคนเพิ่งใช้ฮะทั้งที่รายการเขาเข้าไปถ่ายณเวลาไม่เกินสัก5-10 นาทีซึ่งก็เดินผ่านจนไม่มีใครอยู่สักคนนะฮะแต่เหมือนมีคนใช้ไม้กวาดถึงได้บอกนะฮะว่าณเวลาช่วงนาทีสุดท้ายหรือเขาเคยทำอะไรเขาเคยทำกับข้าวเขาค่อยกวาดลานพื้นกวาดบ้านเสียงของเขาจะยังอยู่เหมือนเดิมเขายังทำวิถีปัจจุบันเหมือนเดิมทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเคยทำนี่เป็นเรื่องของพี่สมบัตินะฮะเรื่องน้าอาจเล่นพิเรนสุดท้ายก็เสียชีวิตการเล่นพิเรนอาจจะเป็นเรื่องการท้าทายก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เสียชีวิตอาจจะเป็นอุบัติเหตุหรือใดๆแต่ที่สำคัญคือดวงวิญญาณเขายังคงอยู่ตรงนั้นและเมื่อมีการรื้อไปแล้วดวงวิญญาณก็คงจะไปละมาไปสู่ภพภูมิที่ดีอาจจะทำใจได้สุดท้ายคุณฟังฮะวิญญาณจะไปไม่ไปอยู่ที่จิตของเขานะฮะถ้าจิตเขาปลงเขาปล่อยแล้วเขาไม่ยึดติดกับที่กับบ้านแล้วเขาจะหลุดหายไปเองนะไปสู่ภพภูมิใหม่ที่ดีกว่าแต่ถ้าดวงวิญญาณเขายังติดอยู่กับที่ของเขาเขาจะยังคงอยู่เหมือนเดิมอยู่ที่จิตสุดท้ายนะตายโหงหรือไม่หรือ จิตสุดท้ายนะเขาเสียชีวิตแล้วเขายังปรงไม่ได้หรือไม่ดวงวิญญาณบางคนบางตนบางท่านบางองค์เนี่ยเขาปรงได้เขาไปเลยอย่างดวงวิญญาณบางคนไม่เจออีกเลยอย่างที่พี่อู่สุนทรเคยเล่าให้ฟังไงฮะที่เล่าให้ฟังแล้วจำได้ไหมครับที่เขาโดนซ้อมในคุกจนเสียชีวิตฮะพี่อู่สุนทรเคยติดคุกมาแล้วนะครับไปอยู่ในคุกมาแล้วเห็นเพื่อนเดียวกันที่อยู่ในคุกนะครับเป็นอันธพาลโดนซ้อมทุบต่อยโดนแล้วก็เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ก็ใช้ไม้ใช้รองเท้าคอมแบทฟาดด้วยจนกระทั่งเขาเสียชีวิตในคุกเลยนะครับนอนตายที่คุกมืดหนึ่งคืนเขาเข็นศพลงมาใส่ผ้าดิบห่อออกไปเลยนะฮะน่ากลัวมากตกคืนนั้นมา3วัน7วันมาทุกคืนได้ยินเสียงโซ่ตรวนดังทั้งในคุกในตารางเลยดังเงี้ยได้เป็นเดือนๆ 2-3 เดือนสักพักพอ 3-4 เดือนเริ่มหายและสุดท้ายก็หายไปเลยตามกาลเวลานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ควรความเชื่ออยู่ที่วิจารณญาณของการรับฟังแต่ละคนนะพี่สมบัตินะนะพี่สวัสดีนะนะครับเนาะพี่สมบัติว่าของกรณีของน้าพี่สมบัติเนี่ยเคยแกเป็นคนพี่เรนตลกครับแต่แกนิสัยดีนะน่ารักดีนะฮะนึกแล้วก็สงสารแล้วก็กลัวด้วยนะแกตายเนี่ยญาติทางเมียไม่มาสักคนเลยโอ้ทำใจนะพี่นะก็คงจะต้องเป็นเวรกรรมต่อไปเนาะถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังด้วยหวังว่าน่าจะถูกใจกันนะครับเนาะนะพี่โอนะแล้วครับ1เพลงครับของพี่สมบัติที่อยากฟังแล้วก็เดี๋ยวไปเดินทางแล้วนะฮะความรักของยักษ์เขียวนะครับเดี๋ยวเปิดเพลงที่ค้างกันอยู่ต่อนะครับโอ้โหเพลงค้างเยอะมากเลยอเมมาไม่ทันละไม่เป็นไร

คือเพลงความรักของยักษ์เขียวนะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันครับนะฮะเมื่อกี้เล่าเรื่องหลอนไปของพี่สมบัติมากมีนะครับเนาะมีพี่สมบัติส่งภาพมาเมื่อกี้ลืมอ่านข้อความพี่สมบัติอยู่เปล่าพี่สมบัติที่ว่าเป็นวิศวกรนะที่เขาไม่เชื่อเรื่องผีครับเขาส่งภาพนี้มานะครับเป็นการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิกนะฮะโอ้โหดีไซน์นะครับโปเต้เขาทำเป็นภาพของเมนเผาศพที่เป็นกราฟิก 3D นะฮะเป็นโปรแกรมนะโปรแกรมออกแบบนะครับในระบบคอมพิวเตอร์นะฮะเมนเผาศพนะฮะโอ้โหอลังการยิ่งใหญ่นะเนี่ยนะฮะเดี๋ยวนี้ก็ทำด้วยระบบคอมพิวเตอร์กันนะจะบอกให้ฟังนะฮะแล้วก็ทำออกมาได้สวยทีเดียวเป็นเมนเผาศพมีทางขึ้น3ทางด้านหน้าและด้านข้าง2ฝั่งนะฮะแล้วก็มีปล่องเมนสูงๆแล้วก็มีลักษณะของจั่วหน้าจั่วเนาะมีนาคเล็กน้อยทาสีแดงสีเหลืองนะครับสวยงามทีเดียวฮะมีคนงานกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ครับอันนี้พี่สวัสดิ์ก็ถ่ายมาให้ดูคนงานกำลังพ่นสีทาสีกำลังทำบันไดนาคต่างๆนะฮะส่วนเมนเผาศพแบบเดิมที่เป็นเชิงตะกอนหรือว่าเป็นไอกองฟอนเนี่ยเขาไม่อยากเผามันไม่ไฮโซคุณฟังใช่ไหมว่าพี่สวัสดิ์เนี่ยเขาไปออกแบบเมนเผาศพนะ

คนเฒ่าคนแก่ก็บอกโอ้ยินดีจัดนัดเนอะขอเผาเมนนี้ได้ไหมถ้าตายแล้วมีคนมาจองไว้ก่อนป่ะป้าขอจองเมนนี้นะลุงขอจองเมนนี้นะคิดดูสิถึงขั้นเลยนะครับนะฮะนี่พี่สวัสดิ์เขาส่งภาพให้ดูนะฮะปังอกปังใจเมนเผาศพนะฮะคนที่อยู่ในวงการนี้นานๆเขาจะไม่กลัวไม่ได้สนใจใดๆทั้งสิ้นนะครับนะปกติเมนเผาศพข้างล่างมันจะต้องมีเชิงที่กระดูกตกด้วยใช่ไหมฮะนี่พี่สวัสดิ์พี่สวัสดิ์เชื่อไหมรายการที่เขาไปถ่ายในเมนเผาศพอะในช่วงที่เขากำลังเปิดประตูเข้าไปข้างล่างอะฮะที่มันเป็นตะแกรงที่มันตกข้างล่างอะมีฝุ่นมันตกออกมาต่อหน้ากล้องเลยเขาตั้งกล้องไว้2อันข้างบนกับข้างล่างไม่มีใครสักคนนะฮะอยู่ดีๆไอ้ฝุ่นตะกอนที่เป็นกระดูกกับข้อเท้าก็ตกออกมาเฉยเลยต่อหน้ากล้องเลยเหมือนมีคนเอาไปเขี่ยลงอะกล้องด้านบนก็ถ่ายไม่เห็นคนตกลงมาชิวเลยฮะข้างล่างก็เห็นต่อหน้ากล้องเลยใครเอามือไปเขี่ยคิดดูตกมาเฉยนะฮะหลอนโปเต้ว่าทำ AI ได้ไม่ดีเจ AI มันเอาไปใช้จริงไม่ได้โปเต้สวัสดีโปเต้ดูก่อนนะโปเต้ก็เป็นวิศวกรเหมือนกันนะฮะ

ปเต้วัดต้องออกแบบด้วยเอฟเฟกต์อลังการยิ่งใหญ่กดปุ่มปุ๊บนะเผาไหม้ปั๊บทันทีเลยนะฮะปัดเท่าเดียวรักเพียงหนึ่งเดียวก็แค่เธอพี่สวัสดิ์ว่าไม่เคยกลัวผีครับถ้ากลัวผีนี่ไม่ได้ตังค์ครับดีเจเอาว่ากันไปว่ากันไปนะครับเอาละมาฟังเพลงต่อมาเดี๋ยวค้างหลายเพลงเดี๋ยวค่อยเล่าข่าวกันต่อเนาะพี่เฟิร์สส่งภาพมาที่ชลบุรีนะครับบอกว่าฝนเริ่มมาแล้วครับดีเจแล้วตกแรงด้วยนะฮะอยากดูคลิปวิดีโอหน่อยซิว่าตกแรงแค่ไหนเนี่ยนะโอ้โหพี่เฟิร์สนี่โล่งเลยนะสูงเลยนะฮะโล่งสูงกว้างด้วยนะชายหนุ่มวันที่เจอครับงมงายครับงมงายเหรอฮะงมงายนี่เหมือนงมหอยไหมฮะเหมือนไปงมหอยแต่แถวบวกเนี่ยฮะสวัสดีพี่ทิพย์ด้วยกันละกันนะฮะมาเอามาเปิดเพลงต่อมาให้ฟังคาราบาวสักเพลงดีกว่าคาราบงคาราบาวเมื่อวานเล่าเรื่องทนายหนุ่มที่ทำของใส่แฟนหลายคนชอบมากเลยเรื่องทำของนะฮะมาคาราบาวสักเพลงมา

เพลงว่าอะไรนะของคาราบาวนะครับที่ฝากไปด้วยนะฮะไอ้เมื่อกี้พี่เฟิร์สไม่ใช่พี่เฟิร์สสิพี่โออยากฟังนะครับคาราบาวเสียงจะเริ่มขึ้นจมูกเล็กน้อยขออภัยด้วยกันนะฮะเสียงมันจะเป็นหวัดอีกแล้วเนื่องจากวันนี้อากาศเย็นฝนตกนะฮะเวลาเจออากาศเย็นเสียงจะขึ้นจมูกก่อนเสียงจะเหมือนแบบตันๆหน่อยอะนะครับเนาะโปเต้บอกว่าดีเจครับขอแก้แบบพิสวัตได้ไหมมันดูไม่อลังการขอเติมด้วย AI นะฮะโอ้อลังการอันนี้นี่ไม่ใช่เผาศพธรรมดาแล้วฮะเผาศพพระมหากษัตริย์เลยนะโปเต้นะถ้าจะทำอลังการขนาดนี้นะฮะโอ้โห ADR วัสดีครับทักทายพี่ดีเจด้วยครับวันนี้ขอเพลงสักเพลงนะครับรู้หรือเปล่าของอุลตร้าชูร์ด้วยกันละกันครับทักทายนะจ๊ะชื่อเพลงว่าคนเบลอนะฮะเพลงนี้จ้องน้อยเมื่อกี้อยากฟังนะครับอาเมะบอกว่าอากาศเย็นค่ะหนูก็เริ่มจะเป็นหวัดเพิ่มเลยค่ะตอนนี้ไอเขาแคกแล้วใช่ไหมดีเจจะไม่ค่อยไออาเมะจะขึ้นจะบวกส่วนใหญ่จะไอนี่จะไม่ค่อยมีถ้าไอนี่พูดไม่ได้แน่นอนต้องระมัดระวังด้วยกันเนาะช่วงสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับเนาะนี่โปเต้กำลังทำแปลนเมนเผาศพนะฮะฟังเพลงไปด้วยนะครับอาพี่รักคางบอกว่าถูกใจเพลงนี้ครับดีเจคนเบลอนะมาเดี๋ยวคนเบอร์จบแล้วนะครับเจ้าสาวที่โกฝนครับของพี่เพชรนะยังไม่ลืมนะพี่เพชรนะพี่เพชรอยู่ยาวนะจ๊ะพี่เพชรเจ้าสาวที่โกฝนบอนนี่เอ็มครับแดดดี้คูลเพลงสากล2เพลง Spice Girls To Become One ครับ Nursery Sound ฝนเอ๋ยฝนของ KW นะครับแอมสาวรักฉันเรวอ๋อมานิลาบราซิเลียนก่อนอ่ะบราซิเลียนต่อด้วยต่อจากบอนนี่เอ็มแล้วกันนะฮะแล้วก็ Spice Girl นะครับ Nursery Sound แอมสาวรักแบรนด์วากอน

คนเบลอคนเบลอนะฮะเป็นภาษาใต้นะครับคนไม่เอาไหนคนไม่เอาฐานทำตัวไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวนิสัยไม่ดีไม่มีสติสตังบ้าบ้าบอบอนะฮะเนี่ยก็คือเพลงนี้นะฮะไม่ต้องมารักหรอกนะคนเบลอแบบนี้นะฮะคนไม่เอาไหนเออนะครับโอเต้นะครับที่ลำปางมีข่าวแล้วว่ามีคนถือปืนนะครับแบกปืนไปบกตึกนะฮะที่ลำปางครับมีคนฟังมีคนเอาปืนถือปืนไปชิงร้านสะดวกซื้อเซเว่นนะครับที่โดนที่สบปราบนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาดึกที่ผ่านมาประมาณ4:00ตำรวจนะครับในพื้นที่ของอำเภอสบปราบรีบไปที่เกิดเหตุนะครับมีคนเอาปืนนะลงมาที่ไปจี้ชิงทรัพย์นะฮะเป็นชาย1รายนะฮะข่มขู่พนักงานหญิงนะครับในร้านก่อนชิงเงินไปประมาณ 5,000 บาทแล้วหลบหนีไปจากจุดเกิดเหตุนะฮะเขาบอกว่าสวมเสื้อแขนยาวสีดำกางเกงยีนนะฮะใช้มอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าแกรนด์ฟิลาโนเป็นพาหนะนะครับขับมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนหลบไปทางบ้านวังยาวนะฮะก็ปรากฏว่าทุกคนเจ้าหน้าที่ก็พยายามตามเอาเขาว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันกับการที่ไปจี้ชิงทรัพย์นะฮะที่ห้างฉัตรลำปางเป็นร้านทองกอดหน้าแล้วนะฮะน่าจะเป็นคนเดียวกันตอนนี้ตำรวจกำลังตามจากกล้องวงจรปิดอยู่นะฮะโอ้สองคดีแล้วเนี่ยนะฮะส่วนนี้ปืนเยอะนะฮะใครมีปืนเนี่ยเอามาแสดงศักยภาพเต็มที่เลยทีเดียวนะครับโอเต้หวัดลำปางขมอนะลำปางมันตึงดังนะชินันไดบอกว่าชินันไดกับซอแทนจะร้องไห้เลยครับดีเจเมื่อกี้ซึ้งกับเพลงคนเบลอมากเลยนะฮะตรงใจกับชีวิตตัวเองนะสิทักทายในหม่องนะครับทักทายในหม่องพี่เพชรด้วยมาเจ้าสาวที่โกฝนครับเดี๋ยวเพลงไวกันสัก 2-3 เพลงมาเดี๋ยวมาเล่าข่าวต่างๆให้ฟังด้วยเย็นนี้อันนี้ก็ฟังอยู่นะครับ

ป็นเจ้าสาวที่กลัวฝนนะครับเพลงจากพี่ก้องสหรัฐอเมริกานะฮะขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยขอเพลงสากลขั้นกลางหนึ่งเพลงมีเพลงไวสองเพลงสามเพลงให้ฟังบอดี้เอ็มนะครับนี่คือ Daddy Cool ครับถูกใจพี่เพชรด้วยนะฮะเอาละเอาละเอาละเพลงเจ้าสาวที่กลัวฝนไงยายหอยทอดเพลงเมื่อกี้ไม่รู้จักหรอ

แล้วนะครับ Daddy Cool Daddy Cool นะครับเป็นเพลงสากลนะฮะมี2เพลงแนวโจ๊ะๆมันเป็นเพลงแบบสไตล์ยุค80 90นะพอดีคุณฟังขอมานะฮะอยากฟังมาริลาบราซิเลียนนะครับนี่จะ 5:00 นกว่าจะได้ฟังขอตั้งแต่บ่าย 2:00 แล้วเคยฟังเพลงนี้มั้ยจําได้ว่าเพลงนี้นี่เคยมีพี่นัทเลยมาขอมั้ยเนาะยามะขามแขกตราลิลลี่ ใช่มั้ยใครๆฟังโฆษณานี้บ้างมินนี่บอกว่าที่เจอขาพี่เต้มาร้องเพลงมารอฟังผีค่ะมาฟังนานแล้วมินนี่เล่าเรื่องผีจบไปแล้วเมื่อกี้นะฮะไหนพี่วินเรื่องผีเดี๋ยวคืนรีลันอีกรอบนึงมินนี่มาช้าตัวเองอ่ะจะ 5:00 นแล้วมินนี่น่ะมาช้าพวกไบโพล่าทั้งหลายนะเรื่องผีจบไปแล้ว

ท่าไหร่นาะร้อยซาวได้ไหมฮะ500มาริลาบราซิเลียนนะครับเพลงเก่าๆยุค80 90ก็สนุกดีเหมือนกันนะสนุกดีเหมือนกันนะครับนะเราค้างเพลงอยู่ดีเจขอเคลียร์เพลงก่อนนะฮะเคลียร์เพลงก่อนนะครับชแวบไปหาเพลงสากลสักเพลงไม่ใครจำ Spice Girls ได้ไหมฮะเพลงนี้ To Become One นะฮะเออ The Minutes Nursery Star มีแอมสาวรักมีแบรนด์วากอนเติมอุนตราชูชนะครับอ่ะเคลียร์เพลงเคลียร์เพลงใกล้จะ5โมงเย็นแล้วครับตอนนี้

นุกว่าฟังเพลงแล้วนึกถึง M2M เลยใช่ครับในริทเมเรียนนะครับเพลงอะไรนะM2M เพลง The Day You Went Away you know เดี๋ยวบ้างเขาหยิบมาเปิดกันวันนี้พอดีว่าวันนี้นะมีเพลงที่ค้างอยู่หลายเพลงส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะครับเราเคลียร์เพลงกันมาเดี๋ยวค่อยมาสรุปข่าวรอบหนึ่งยามเย็นนะครับเนาะจะเข้าสู่ห้าโมงเย็นพอดีวันที่มีฝนปล่อยๆข้างนอกแต่ข้างนอกอยู่แล้วนะฮะแต่หลายจังหวัดทางภาคเหนืออีสานน่าจะมีฝนอยู่นะครับรวมถึง

เป็นเพลงน่ารักน่ารักได้ของ Nursery Sound นะครับชื่อเพลงว่าฝนเอ๋ยฝนมาใสๆดีเหมือนกันนะฮะพี่จุ๋มดีเจเข้าจะฝนจะฟ้าจะมืดจะแดดนะฮะได้เวลาแล้วครับดีเจวินได้เวลาแล้วครับหัวหน้าวินผมมีเรื่องสอบถามครับว่าเข้าพรรษาคืออะไรครับดีเจเข้าพรรษาเป็นเรื่องของพระพี่ไม่ใช่เรื่องของคารวาสนะเข้าพรรษาเป็นเรื่องของสงฆ์ครับพี่ตอนนี้วันนี้จัดบลูฟิตเนสละฮะแหมพี่จุ๋มได้ไปสรรหาเหล้ายี่ห้อต่างๆมาเนาะเตรียมโซดาเลยนะครับจะฝนจะฟ้าไม่สนในทั้งสิ้นนะฮะแล้วแต่ละกันนะครับเอาแล้วแต่ความสุขแล้วกันเนาะให้พอดีพอดีแล้วกันเนาะนั่งชิลกันไปฟังเพลงกันไปนะครับพี่จุ๋มเนี่ยเขาเวลาว่างเยอะนะเขาไม่ได้ทำงานทั้งวันไม่ได้ทำงานทุกวันในสัปดาห์นะจะมีแค่ไม่กี่วันที่ทำงานในสัปดาห์หนึ่ง 3-4 วันใช่ไหมพี่ที่เหลือคือว่างก็เลยมีเวลาเที่ยวขึ้นเหนือล่องใต้ขับรถไปเที่ยวต่างๆได้กับบางคนที่งานรัดตัวนี่ไม่ไหวนะไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะฮะอันนี้จะค้าน3เพลงมีแอมสวรักษ์เนาะมีแบรนด์วากอนแล้วก็มีอินทรชูชนะฮะมาฟังต่อจะค้านกันเดี๋ยวมาสรุปข่าวยามเย็นกันนะฮะชั้นเลวของแอมสวรักษ์ครับมาแอมสวรักษ์ลีลาบุตรนะครับอันนี้คือเพลงที่ขอมาตั้งแต่บ่ายสองนะมาฟังตั้งแต่บ่ายโมงบ่ายสองบางอย่างยังไม่ครบเราคิดดูสิว่าคนขอเยอะขนาดไหนอะ4:57 นะนะครับอยู่กับ True Detect นะครับร้านจะยาวเขาต้ม1 บาทครับแล้วก็ยำปูม้า7 ยอดนะครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเธอกลับมาเพื่อหมุนเข็มนาฬิกานะครับงานจากแบรนด์วากอนที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับมีหนึ่งเพลงจากอุลตร้าชัวร์ให้ฟังครับที่เพลงว่ารู้หรือเปล่านะครับ

หรือเปล่าไม่รักจะห่วงทำไมนะครับมาทักทายกันช่วงนี้ยามเย็นกันละกันพรุ่งนี้นะฮะกรมอุตุระบุเอาไว้ว่าพรุ่งนี้จะมีฟ้าฝนลงมานะครับเรามาดูพยากรณ์อากาศกันสักหน่อยดีกว่านะมาฮะว่าเป็นอย่างไรบ้างครับนะคุณผู้ฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยามีการระบุเอาไว้ว่าพรุ่งนี้นะครับเตือนฉบับที่9เรื่องฝนตกหนักมากนะครับบริเวณภาคเหนือภาคอีสานโดนถล่มนะครับมาดูกันครับสำหรับกรมอุตุได้มีการประกาศเอาไว้ดังต่อไปนี้ครับประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสานครับเนื่องจากว่าร่องฝนมรสุมเนี่ยพัดผ่านภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนครับประกอบกับมีลมมรสุมฝนตกนะครับที่อยู่ในบริเวณอันดามันและอ่าวไทยที่แรงด้วยครับขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายด้วยครับโดยเฉพาะพื้นที่ทางลาดเชิงเขาน้ำไหลผ่านนะครับสำหรับคลื่นลมนะครับบริเวณอ่าวไทยและอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรเลยนะครับต้องระมัดระวังด้วยครับนี่ก็มีการประกาศเอาไว้นะฮะลงไว้วันนี้นะครับตอนเย็นนี้เลยนะฮะยังมีฝนอยู่ครับที่ภาคเหนือและภาคอีสานแต่ตอนนี้ข้างนอกหยุดแล้วนะฮะหยุดแล้วนะครับฝนไม่มีแล้วโดยในเรดาร์ตอนนี้นะครับมันกระจายไปทั่วประเทศไทยครับคุณผู้ฟังมันกระจายไปทั่วประเทศไทยก็คือหมายถึงว่ากระจุกกระแจกกระจอกต่างๆฮะภาคเหนือเริ่มหายไปแล้วแต่จังหวัดน่านเริ่มตกนะฮะทางเมืองน่านที่เกิดเหตุการณ์พายุฝนฟ้าเริ่มมาอีกรอบแล้วนะครับพูดถึงเมืองน่านนะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์จากทรูมาฝากนิดนึงฮะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เขาเรียกว่าน้ำท่วมนะครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นเนี่ยฮะทางทรูเองนะครับก็ได้เร่งอพยพแล้วก็ดูแลด้านของเครือข่ายสัญญาณนะครับทรูคอร์ปอเรชั่นนะครับระดมทีมเครือข่ายโทรศัพท์มือถือภาคเหนือนะครับรับมือวิกฤตน้ำท่วมจังหวัดน่านและพะเยานะครับเร่งดูแลระบบสัญญาณไม่ให้สัญญาณถูกตัดขาดไฟฟ้าดับเนื่องจากว่าต้องใช้ในการติดต่อสื่อสารนะครับในการช่วยเหลือนะครับระดมทีมงานเน็ตเวิร์กนะครับลงพื้นที่จังหวัดน่านและก็พะเยานะครับหลังจากฝนตกหนักแล้วก็น้ำป่าไหลหลากครับทำให้เกิดไฟดับในหลายพื้นที่นะครับเร่งกู้สัญญาณเครือข่ายให้กลับมาใช้บริการได้ในหลายพื้นที่ในทั่วบริเวณที่เกิดขึ้นนะครับและมีการติดตั้งเครื่องปั่นไฟนะฮะในการกระจายสัญญาณ 5G True เพื่อใช้งานชั่วคราวก่อนเพราะว่าหลายที่นั้นเสาไฟฟ้าหักโค่นล้มนะครับทำให้เกิดไฟฟ้าดับบนบริเวณกว้างนะครับมีรถกระจายสัญญาณเคลื่อนที่ไปตั้งในพื้นที่เพื่อให้สัญญาณ 3G 4G 5G สามารถใช้งานได้ในการติดต่อสื่อสารครับนะฮะและขณะเดียวกันทางทรูนะครับแล้วก็กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็ส่งข้อความทางข้อความแจ้งเตือนฉุกเฉินผ่านมือถือน้ำเพื่อปัวจังหวัดน่านให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันนะครับและเฝ้าตระหนักตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยครับนะและก็ยังมีเรียกว่าการช่วยเหลือเชื่อมสัญญาณนะครับในหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะช่วงที่วิกฤตนะครับให้สามารถใช้งานอย่างเต็มที่แล้วก็การแจ้งปัญหาของสภาพอากาศดินฟ้าอากาศต่างๆให้ประชาชนได้ทราบกันด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากทรูครับที่นำมาฝากกันด้วยในช่วงนี้นะครับนะไม่แน่ไม่นอนเนาะมันไม่แน่ไม่นอนจริงๆเรื่องพวกนี้นะครับถ้ามันจะมามันมาเฉยเลย

ิดเพลงให้พี่เขยลำพูนสักเพลงดีกว่าเปิดเพลงให้พี่นี่ดีกว่าพี่อะไรนะพี่อะไรนะลืมชื่อพี่ต้นคุงนะฮะเมื่อกี้ถามถึง M2M เข้ามาใช่ไหมฮะพี่เขยลำพูนอยู่ไหมครับ 5:11 นตอนนี้นะครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่านะครับ Pretty Boy ครับเพลงจาก M2M นะฮะมีคุณผู้ฟังบอกว่าดีเจครับเพลงนี้มันเหมือนเพลงลูกทุ่งเพลงไทยเพลงหนึ่งเอ๊ะดีเจก็ว่าคุ้นๆเหมือนกันนะพี่ต้นคงนะครับพี่ต้นคงบอกว่าดีเจครับน้อยใจจังจำต้นคุณบ่าวลำพูนไม่ได้ไม่น้อยใจพี่ชื่อพี่มันยาวเกินนะต้องสั้นๆแบบพี่โอเนี่ยติดปากชื่อโอชื่อเอชื่อโอมอะไรอย่างเงี้ยมันจะอ่านไม่ไหวนะฮะต้นคงบ่าวลำพูนก็จะนึกออกพี่มันยาวหลายประโยคตัดทิ้งป่ะพี่ต้นลำพูนเออนี่ไวอยู่นะฮะต้นลำปูนเออไวอยู่นะฮะพี่ต้าเนี่ยต้าก็จำง่ายมันสั้นประโยคเดียวต้าว่าต้าครับคืนเหงาแล้วหวานสักท่อนได้ไหมโจโจเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้เพลงโจโจสักเพลงสองเพลงนะฮะดีเจครับจะเปิดแสงโสมแล้วครับแสงโสมแล้วฮะแสงโสมนี่คล้ายแสงล่าไหมฮะคล้ายแสงล่าไหมฮะเออพี่แสงอีหน่อยนะเนี่ยเพลงนี้มีคนแซวดีเจมาเมื่อกี้มีพี่ตัวเล็กบอกดีเจครับดีเจว่าเพลงนี้มันเหมือนเพลงลูกทุ่งเพลงหนึ่งไหมเออพี่ต้นดีเจว่าเขาน่าจะก๊อปมานะดีเจว่านะเดี๋ยวว่าน้องเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะท่อนนี้นะลองไปฟังเพลงไทยนะครับที่เราเคยฟังเมื่อประมาณสัก10 ปีที่แล้ว

จว่าใช่อ่ะใช่ว่ะน่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากพริตตี้บอยคิดว่านะถ้าจะร้องให้เป็นนะเนี่ยตึงตึง I lie awake now อาจจะร้องตามเขานะเห็นเบอร์เธอโชว์ขึ้นมาหน้าว่าไหมว่าไหมใช่เลยนะเออทั้งที่อยากคุยมันนานทั้งที่แอบตั้งตารอเพลงเดียวกันเลยอ่ะTwo, three, bye. Oh my pretty, pretty boy, I love you, baby. เพลงเดียวกันเลยอ่ะเพลงเดียวกันเลยนะฮะที่คิดว่าน่าจะได้แรงบันดาลใจนะครับมาจากเพลง Pretty Boy. คิดว่าอย่างนั้นนะฮะพี่โอ๋ว่าดีใจครับสามสาวสองไม่ใช่เหรอฮะสองหรือสามถ้าสามสาวนี่ต้องมุนบลูเบอรี่นะฮะโทรจิกอยู่นั่นแหละนะฮะแต่ Pretty Boy นี่สองสาวนะฮะบางเพลงนี้เขาได้แรงบันดาลใจครับมาจากศิลปินต่างๆไงแรงบันดาลใจมาจากศิลปินต่างๆนะครับขอเปิดเพลงวายอีก2เพลงมาในช่วงท้ายรายการช่วงนี้นะครับนะ เกิดที่หลังเขาแสดงว่าก๊อปเขามาใช่เลยครับไอ้ต้นครับพี่ชัยบ้านฮงสักทายนะครับแยกสันกลางสันกำแพงรถติดหนักมากครับดีเจรถติดมายกย้ายมาลำวงกันก่อนมาเพลงนี้ฝากให้ต้านะครับกำลังเปิดแสงโสมนะครับ

คืนเงาเล่าหวานเลยครับต้าครับต้าจะเปิดแสงโสมแล้วนะฮะจะเปิดแสงโสมแล้วตอนนี้นะเปิดเลยเปิดเลยนะฮะจะเปิดก็เลยเปิดต้านะฮะอย่าลีลานะฮะ เปิดแล้วปิดไวๆนะครับว่าเปิดก่อนได้เปรียบนะครับอ้าวพี่ก็อยู่ของพี่เฉยๆนะเนี่ยนะ

ี่ยพี่ก็อยู่เฉยๆนะมาทำไมก่อนดีเจว่าเพลงที่มันเป็นแบบว่าฟีลแบบทำเสียงแปลกๆกันบ้างฮะมันจะดังเหมือนอุโนหล่าทองอ่ะย่าย่าย่าอ่ะกูไม่อยากอยู่กูไม่อยากแย่แย่แย่แย่แย่อ่ะคือถ้าทำอะไรแปลกๆอ่ะเพลงมันจะดังเชื่อไหมถ้าร้องตั้งใจร้องมันจะไม่ดังถ้าตั้งใจร้องเพราะๆดีๆมันจะไม่ดังถ้าร้องแปลกๆมันจะมีกระแสคือเดี๋ยวมันมีโซเชียลเนาะเขาแชร์กันใน TikTok ในออนไลน์ต่างๆมาสักท่อนนึงก็ยังดีเพลงใครน่าจะเห็นหน้าจะเลยนะฮะอันนี้น่าจะไปก๊อปปี้เสียงอาจารย์ไข่อาจารย์เอกนะฮะเห็นไหมผมแผ่วเรื่องรังเนี่ยอันนี้คือเสียงของอาจารย์ไข่เลยนะใช่ไหมต้องตาสามในลมเพลลมหรือจะทำเสียงไม่ได้ว่าเป็นคนเสียงทุ้มนะฮะคือคนเสียงทุ้มจะไปทำเสียงแหลมก็คงจะลำบากนะฮะเหมือนคนเสียงทุ้มจะไปทำเสียงแหลมคนเสียงแหลมจะไปเสียงทุ้มก็ไม่ได้อีกนะใช่ไหมในต้านทำเสียงอาจารย์ไข่มาเร็วหน้าหน่อยสิฮะไหนดีเจลองทำเสียงสิ

พี่รับเหมายังไม่เคยได้ยินเสียงพี่เลยนะยังไม่เคยได้ยินเสียงพี่พูดเลยนะคนอื่นได้ยินหมดแล้วนะฮะมีพี่คนเดียวยังไม่เคยได้ยินเสียงนะฮะตาต้าครับตาต้าทำเสียงจันไข่เลยนะฮะถือแล้วนะลมแพ้ลมพัดไม่ได้จะทำไม่ได้วะมันไม่ใช่แนวตัวเองนะไม่ได้ไม่ได้นะอย่างลมเพลลมพัดเนี่ยนะดีเจเปิดท่อหนึ่งมาลมเพลลมพัดมาทักท่อหนึ่งนะมาเขาคือเขาจะมีความเป็นเสียงแหลมเป็นตัวเองเนาะเป็นสไตล์ตัวเอง

0: ียงเหมือนกันเมื่อกี้เสียงเหมือนเมื่อก
1: ี้ป่ะแค่อยากให้เจ้ารับรู้เพียงอยากให้เจ้ารับฟัง
0: อ่ะไปท่อนเดียวพออ่ะท่อนเดียวพอแล้วลมเพลลมพัดนะฮะครับมีข่าวนิดนึงมาฝากกันยามเย็นซะหน่อยนะครับลุงแป๊ะวันดีเจครับวันก่อนเห็นข่าวว่าที่เชียงใหม่เขามีการปล่อยตัวนายเล่าตาแสงลี่ใช่ไหมครับใช่ครับมีการปล่อยตัวนะพ่อค้ายาบ้ารายใหญ่แห่งภาคเหนือนะฮะแห่งอำเภอแห่งท่าตอนนะครับที่แม่อายเชียงใหม่นะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาต้องจำคุกตลอดชีวิตนะฮะปรากฏว่าอยู่แค่8ปีเออนะฮะถ้าเรานับไปดูสถิติย้อนหลังคุณผู้ฟังครับมีหลายคนนะฮะที่เคยโดนคุกตลอดชีวิตแต่สุดท้ายโดนออกจากคุกนะฮะอย่างเช่นนะฮะนายสมคิดพุ่งพวงนะครับอันนี้จำคุกตลอดชีวิตนะฮะปรากฏว่าจำคุกจริงๆนะ14ปีออกมาปี62ฆาตกรรมหญิง5รายคุณผู้ฟังอันนี้ข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อปี48นะครับเฉลิมชัยมัจฉากรรมครับอันนี้ฆ่าผู้ว่าราชการยโสธรอันนี้เขาโดนประหารชีวิตนะฮะแต่สุดท้ายอภัยโทษนะครับปล่อยตัวปี58โดนคุก14ปีนายแพทย์วิสุทธิ์นี่ฆ่าเมียตัวเองปี44นะครับประหารชีวิตสุดท้ายอภัยโทษนะฮะปล่อยตัวปี6ปี57นะครับนายแพทย์คนนี้นะครับวิโรจน์แซ่ว่าครับยาบ้านะครับถูกจับปี43สมัยนั้นแค่ 98,000 เมตรนะฮะจำคุกตลอดชีวิตนะปี43คุณผู้ฟังฮะยาบ้านะครับ 98,000 เมตรนะโดนจำคุกนะปัจจุบันนี้จับกันเป็นล้านๆเมตรนะนะฮะอันนี้เนี่ย15ปีออกปี59นะไม่ถึง20ปีสักคนนะฮะเสริมสาครราชครับอันนี้ฆ่าแฟนสาวด้วยอาวุธปืนนะครับปี41ครับจำคุกตลอดชีวิตนะฮะลดโทษ6ครั้งนะครับอยู่จริงๆนะ13ปี9เดือนปล่อยตัวปี54นะครับนายชะลอเกิดเทศนะครับอุ้มฆ่าแม่ลูกนะฮะ ประหารชีวิตนะครับเอาไปโทษ3ครั้งอันนี้เกิดนานหน่อย19ปีออกมาปี56นะฮะโอ้แต่ว่าโดนปี37แล้วนะโดนปี37แล้วนะครับสมัยนั้นนะฮะก็ถือว่านานอยู่20ปีนะฮะแล้วก็แชร์แม่ชะม้อยนะครับแชร์ลูกโซ่ชักชวนลงทุนนะครับอ้างธุรกิจอันนี้ไม่มีการตายเกิดขึ้นแต่ว่าติดคุกนะฮะคุณฟังฮะเขาติดคุกนะครับ 150,000 ปีนะฮะประโทษลดโทษ2ครั้งสุดท้ายแล้วจำคุกแค่7ปี11เดือนปล่อยปี36อันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นปีเหตุการณ์เกิดขึ้นปีตั้งแต่ปี28แล้วนะนานมาแล้วคดีของแชร์แม่ชะม้อยซึ่งเนาะนานมากแล้วนะฮะสุดท้ายคนที่ถูกจำคุกตลอดชีวิตหรือว่าผ่านชีวิตเนี่ยสุดท้ายไม่ตลอดชีวิตเพราะว่าคุกมันไม่มีคนอยู่มันคุกมันขังคนไม่ได้มันเยอะเกินมันเยอะแบบคนมีแต่คนเป็นนักโทษอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยรอดูนะครับว่ากรณีของในไทยของเราหลายๆคดีที่เกิดขึ้นนะฮะจะจำคุกกี่ปีที่จะให้มากสุดไม่เกิน10ปีนะ6 7ปี8ปีออกละไม่เกินเขาไม่อยากเก็บไว้หรอกฮะอันนี้ก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นนะฟังฮะลุงแป๊ะส่งอะไรมาอยากฟังเพลงอะไรครับน้ำตาฟ้าหรอ

0: พลงดีกว่าเดี๋ยวมาปิดท้ายรายการมีคุณผู้ฟังอยากจะฟังเพลงนี้บอกว่าดีเจครับนั่งจิบเบียร์อยู่คุณฟังอยากฟังเสียงลุงแปะไหมลุงแปะที่ดีเจชอบคุยนี่จริงเสียงเขาหนุ่มอยู่นะจริงๆนะให้ฟังเสียงลุงแปะมาหนึ่งเขาร้องเพลงส่งมาดีเจครับขอเพลงปิดท้ายก่อนจบรายการลุงแปะร้องเพลงน้ำตาฟ้าของสามโทนสักท่อนได้ไหมครับได้สิครับดีเจร้องให้ฟังมา
1: เขาบอกว่าฟ้าร้องไห้ออกมาให้ฉันฟ้าสงสารและคงผิดหวังที่ชักนำให้ฉันอะไรอ่ะ
0: พบเธอพบเธอสิเห็นไหมเสียงดีนะลุงแป๊ะนะเสียงหนุ่มนะฮะจริงๆลุงแป๊ะเขาไม่ได้แก่หรอกแค่40ต้นๆเองนะฮะดีเจชอบเรียกว่าลุงเฉยๆนะฮะนะครับเด็กชนพระตายังเงียบเลยเด็กนี่น่าจะลำบากพี่นะฮะอามาขอ3 tone 1เพลงครับ3 tone กับ3 mandal น้ำตาฟ้านะครับเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการนะครับนะ ลุงแป๊ะสงสัยจะได้เครื่องดื่มตราช้างนะฮะ

ายครับจากทรีโทนนะครับที่ฝากไปด้วยจากลุงแป๊ะครับพี่ต้นคงส่งคลิปมาเดี๋ยวจะไปดูหลังไมค์นะครับเอาละจ้าคุณผู้ฟังมาถึงช่วงท้ายรายการกันแล้วนะครับดูเวลาแล้ว5:30 น.กันแล้วทีเดียวนะขอบคุณที่ติดตามรับฟังด้วยกันละกันครับดูแลสุขภาพด้วยนะฮะเหมือนในใจตอนนี้เสียงขึ้นจมูกเพราะว่าเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวอากาศร้อนนะครับเดี๋ยวเย็นผสมผสานกันหลายฤดูกาลนะเดี๋ยวจะไม่สบายกันเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนผ่านฤดูกาลด้วยคุณผู้ฟังเพราะว่าจะเปลี่ยนจากฤดูฝนเข้าสู่หน้าหนาวแต่ยังไม่หนาวง่ายนะก็ตอนนี้เป็นเดือนอะไรฮะเดือนสิงหาใช่ไหมครับก็จะอาจจะเป็นช่วงปลายหน้าฝนกันแล้วนะครับปลายฝนต้นหนาวนะครับก็ยังไม่ปลายฝนเท่าไหร่ยังมีอยู่นะครับช่วงรอยต่อของปลายฝนนะครับจะอยู่ช่วงประมาณสักตุลาพฤศจิกาอีกนานอยู่สิงหากันยาตุลาอีกนานอยู่นะครับแต่ว่ามันจะเป็นฝนแบบเรื่อยๆไปเย็นร้อนฝนเย็นร้อนฝนสลับสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆนะครับอยากจะให้ดูแลสุขภาพกันนะครับเดี๋ยวจะไม่สบายกันกันเยอะเนาะนะครับฝากไปด้วยกันละกันนะครับนะฮะพี่ณัฐพงศ์ว่าไปพี่ไปไปไหนนะชวนไปไหนจะไปไหนนะฮะนะครับพี่มโนส่งภาพมาวันนี้เจอครับมากินแกงดีกว่าโอ้วันนี้แกงอะไรครับพี่โอ้น่ากินจังเลยวันนี้ไม่ได้ส่งวิดีโอมานะฮะส่งเป็นภาพนิ่งมานี่นะฮะแกงยังไม่ทันสุกเลยดีเจลารายการก่อนอีกละนะพี่มโนนี่ต้องบอกพี่หนึ่งคนที่ฟังตั้งแต่อยู่บนรถนะฮะส่งสินค้านะครับส่งสินค้านะครับลากยาวเลยนะจนถึงกลับไปถึงที่ห้องพักเลยนะครับแล้วก็ทำกับข้าวฟังไปเรื่อยๆนะครับไม่เหงานะฮะมีเพื่อนมาเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้นะฮะให้ฟังเรื่องผีบ้างเรื่องชาวบ้านบ้างหลายคนชอบให้ดีเจมาเล่าเพราะว่าจริงๆเพลงฟังที่ไหนก็ได้เนาะแต่ถ้าเราได้ยินพร้อมกันหลายๆคนเนี่ยเราจะรู้สึกแบบแฮปปี้มันเหมือนไม่เหงาไงเหมือนมีคนมาชวนคุยกันหลายๆคนนะครับนะพี่ต้นคุงส่งคลิปเสียงมาเหรอฮะดีเจขอเปิดดูก่อนนะครับเปิดได้ไหมเนี่ยไหนเขาฟังเสียงพี่ต้นคุงหน่อยตอนเมาเล่าแหละครับไหนเขาฟังสักท่อนหนึ่งมานี่หรอนี่เสียงเขาดีนะเนี่ย

ขอปรบมือกับพี่ต้นคงบ่าวลำพูนด้วยกันละกันนะฮะนี่เสียงดีมากพี่ต้นคงนี่ก็เป็นนักร้องนะเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนอยู่ผับนะที่ลำพูนเชียงใหม่แล้วก็ตอนนี้ไปทำงานต่างประเทศแล้วนะฮะตอนนี้ส่งลูกมาลูกชายมาเป็นนักร้องแทนเมื่อวานไงที่ดีเจเปิดไหมจำได้ไหมฮะที่เสียงดีๆนะฮะนี่นะครับปรบมือจ้าลุงแป๊ครับลุงแป๊ครับคืนจานสักท่อนไหมฮะมาพี่มาโรวันดีเจครับวันนี้มีแกงส้มกับต้มไส้หวานกันดีเจโอเคเลยอันเดี๋ยวไปกินข้าวกันดีกว่านะฮะพี่ต้นบอกว่าบ่าวลำพูนเอาบ่าวลำพูนแบบพี่ต้นบอกว่าวงที่เล่าครับดีเจนะก็ต้องมีบ้างเนาะนะ งั้นปิดท้ายที่คืนจันทร์แล้วกันที่พี่ต้นร้องเมื่อกี้นะครับแล้วเจอกันใหม่กับคุณยำปูม้าจัดยอดนะฮะอย่าลืมไปนัวกันได้แซ่บกันได้ร้านจะยาวนะครับวันนี้เปิดที่สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขาแยกหลุยปิดนะครับแล้วก็True Detect ด้วยเลือกแพ็กเกจโปรโมชั่นดีๆเลือกซิมจาก True Detect กันได้เลยนะครับปิดท้ายกับคืนจันทร์มาล่ำลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ

พลงเพราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องที่ไม่มีโฆษณากวนใจฟังได้ที่ BP Radio

ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456862ขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station ฟังเพลงเพลินร้องตามได้ที่ BP Radio

ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด BP Radio คุณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่เพราะที่สุด24ชั่วโมงขอเพลงเพราะได้ที่ line ID FM 975

สวัสดีครับคุณผู้ฟังด้วยต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะฮะกับดีเจวินนะครับกับในช่วงเวลาของ BP Radio 4ทุ่มนะฮะวันนี้4ทุ่มวันนี้วันที่19เดือนสิงหาคมนะครับ2569เลยนะฮะจบไปเมื่อกี้กับเพลงอะไรนะพี่เจมส์เรืองศักดิ์นะฮะมาทักทายคืนนี้เลยนะครับมาถึงแล้วสวัสดีกันได้เป็นอย่างไรบ้างคืนนี้สภาพอากาศแต่ละพื้นที่อากาศดีกันไหมเอ่ยเชียงใหม่เย็นสบายนะครับฝนอยู่ตั้งแต่ช่วงบ่ายๆแล้วล่ะนะครับอากาศดีทีเดียวนะฮะอากาศเย็นสบายแต่ว่าเจ้าอื่นไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจว่าสภาพอากาศมันเป็นอย่างไรบ้างนะฮะมาแจ้งให้ดีเจวินทราบดีเจทันทราบกันแล้วกันครับทักทายทางบุญทลิกด้วยที่กำลังฟังกันอยู่นะฮะบุญทลิก FM 90 MHz KSL Radio ที่กำลังฟังกันอยู่นะครับลงมาทักทายลงมาเสียหายกันได้เลยในช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะครับมานะฮะไล่ดูข้อความกันนะฮะวันนี้ใครมาถึงแล้วตั้งแต่ต้นรายการนะฮะขอบคุณ True Detect ด้วยให้การดูแลแล้วก็ให้การสนับสนุนในช่วงเวลานี้นะครับเลือกซิมเบอร์สวยเลือกซิมจาก True แล้วก็ Detect แล้วกันนะฮะยี่ออน4ว่านอนๆๆๆนะฮะยี่ออน4นะฮะน่าลำใหญ่มากเลยนะฮะไปนอนปะไปนอนได้แล้วปะไม่ต้องมาปวดในช่อง BP Radio นะฮะพวกไบโพล่าทั้งหลายเพิ่งเปิดรายการอยู่เนี่ยนะฮะทักทายนะครับโอ้โหต้าส่งภาพมาบอกยาวไปครับดีเจนั่งดื่มเรเจนซี่อยู่ตั้งแต่ช่วงกลางวันเมื่อกี้ละนะต้าเอาเรเจนซี่มาวางตั้งแต่เอาแสงโซมาวางตั้งแต่ช่วงกลางวันแล้วใจเย็นๆแต่ต้ายังไม่เลิกงานนะครับสวัสดีทักทายนะครับพี่เฟิร์สนะฮะบอกว่าเรา 2-3 คนนะฮะอยากฟังเพลงนี้นะครับฝากแชทเข้ามานะฮะพี่มิกบอกว่าดีเจครับมายังเอ่ยขอเพลงเอิญกัลยากรนะครับเกล็ดความหวั่นไหวนะครับพี่มิกหายหน้าไปนานมากเลยหายจากวงการไปนานมากเลยนะฮะสาวบีบีสวัสดีครับพี่บีวันนี้ขอเพลงหน่อยฮะเผื่อกำลังกลับบ้านโอเคนะฮะพิมพ์ไว้ก่อนเมื่อกี้ไม่ทันได้อ่านข้อความนะขอเพลงเจ็บแทนได้ใหม่ของทีสเกิร์ตนะฮะโอ้ยเพลงแต่ละเพลงนี่ดูเศร้าๆนะฮะทั้งนั้นเลยนะครับพี่แสวงชัยสวัสดีครับทักทายฮะใจความสำคัญครับมาแบบร็อกๆนิดนึงนะฮะนะครับแล้วก็ยังมีพี่สุเมธนะครับบอกว่าสวัสดีครับวิจวินขอเพลงกระจกร้าวหน่อยครับกระจกร้าวนะฮะรวมไปถึงพี่เหนือเพชรบุรีนะครับสวัสดีครับเพชรบุรีร้อนมากร้อนหรอทำไมเชียงใหม่เย็นนะเชียงใหม่คนหน้าตาดีสาวสวยมากครับขอเพลงคนหลังเขาคืนนี้คนหลังเขาเพลงใครพี่เดี๋ยวเสิร์ชหาก่อนนะนะทักทายกันมาทางแชทคืนนี้เลยกับวิดีโอโปเต้มาแล้วเมื่อกี้โปเต้ส่งคลิปวิดีเจวินมาหรอไปทำอะไรอีกฮะทำภาพ AI มาอีกละโปเต้นะวันค่ำนะฮะมีแต่ AI นะฮะทำภาพวิดีเจอยู่ในสวนลำไยนะฮะสรรหาอีกละนะฮะออนสีได้แก้วมาด้วยแก้วหนึ่งอันนะฮะยายปลวกส่งของมาให้โอ้นะฮะสวยๆนะฮะฝากของคุณยายปลวกได้แล้วนะยายปลวกซาร่านะจ๊ะนะจริงๆออนเขาส่งอันนี้มาให้แล้วเขาตอนแรกเขาถามดีเจวินว่าขอที่อยู่หน่อยแต่วันนั้นเขาถอดมันเป็นวันอาทิตย์แล้วทีนี้เจวินไม่ได้เข้ามาจัดรายการไงฮะเพราะว่าไอ้ที่อยู่มันอยู่ในคอมห้องจัดรายการไม่ได้เปิดก็เลยไม่ได้ส่งให้รุ่นดามเอาที่อยู่เรามาจากไหนนะฮะตอนแรกขอจากดีเจวินนี่แหละที่อยู่แต่ไม่ได้เข้ามาเอามาให้เพราะมันเป็นวันอาทิตย์พอดีไงนะครับนี่ก็เลยส่งของไปฝากออนสีด้วยนะฮะเป็นแก้วสวยๆนี่นะครับลงมาเซฮายกันคืนนี้กับเพลงที่อยากฟังกันนะครับโปเต้นะครับมาร์คคุงมาอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะเมื่อวานออนไปอันนี้มาเร็วไปนะไปเที่ยวมาวันก่อนวันเกิดนะครับออนรู้ไหมวันก่อนนะวันก่อนมีคนโทรสวนเขาพี่อ่องมาด้วยนะหลังจากที่ออนสีหลังจากที่ทีเจวินโทรหาพี่อ่องใช่ปะมีสายหนึ่งนะฮะจากใครสักคนหนึ่งนะฮะที่อุทัยธานีก็โทรสวนเข้ามานะฮะพยายามโทรมาชนพี่อ่องแต่โทรไม่ติดนะมันสายมันชนกันอุ้ยนี่ขนาดหน้าแค่หน้าไม้นี่มีสายชนกันขนาดนี้นะออนนะที่อยู่พี่อ่องแล้วฮะที่อยู่อื่นลบไปเลยอุ้ยออนนะครับมันก่อนมีคนโทรสวนมาจากอุทัยธานีนะจากอุทัยธานีนะก็โทรสวนเราขึ้นมานะเห็นว่าไปเที่ยวน้ำตกด้วยการต่างๆเขาอยากจะคุยหน้าไม้ด้วยก็เลยไม่ทันละไม่ทันก่อนข้าอยู่อุทัยธานีใครใครไม่รู้อะฮะอยู่ไทยธานีฮะโทรสวนก็มาโทรสวนพี่อ่อนเป๊ะเลยนะฮะเดี๋ยวครับมาฟังเพลงกันก่อนในระหว่างรอคุณฟัง YouTube เข้ามานะฮะไม่มีหรอคนอยุธยาแหละเขาย้ายไปอยู่ไทยแล้วคนนั้นแหละนะฮะคนอยุธยาเขาย้ายไปอุบลเขาย้ายไปอุทัย
ประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับเอาละฮะช่วงนี้มาทักทายกันดีกว่าในช่วงนี้นะครับตอนนี้4ทุ่ม13ทีอยากรู้ละสิว่าย้ายไปทำไมใช่ไหมอยากรู้เหมือนกันนะอยากรู้เหมือนกันอยากรู้อยากรู้นะฮะออนบอกอ๋อละคะจริงนะฮะอยากรู้ก็แชทไปถามเขาสิเขาย้ายไปอุทัยนะนานละเออนะฮะเอาละครับช่วงนี้สร้างความร้าวฉานแล้วโปเต้ไม่มีใครฝากอวยพรมาเลยเหรอไม่มีเขากลัวพี่อ๋องกันออนเขากลัวพี่อ๋องกันเขาไม่มาไม่มีใครกล้าอวยพรเลยนะครับนะฮะมาฟังเพลงดีกว่าช่วงนี้นะครับมาฟังเพลงเดี๋ยวระหว่างรอคน YouTube เข้ามานะครับโปเต้บอกสร้างคาร์ดความร้าวฉานอีกแล้วดีเจแหมนะฮะงั้นเดี๋ยวฟังเพลงกันก่อนช่วงนี้นะครับมาฟังเพลงที่ฝากมานะฮะทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงช้าเพลงไวนะครับส่งเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังมาได้กันละกันนะฮะและจะได้เปิดให้ฟังเรา 2-3 คนจากอัศดีวสันต์ใช่มั้ยงั้นเปิดอัศดีวสันต์ให้ก่อนกันละกันนะครับแต่ต้นรายการนะครับเพลงคนหลังเขานี่ของวงเด็กหลังเขาครับดีเจออกแนวเพื่อชีวิตหลาเดี๋ยวหายฟังแล้วกันนะออนมองพี่อ่องนะกลัวตรงไหนนะฮะไม่มีไม่มีอวยพรได้ตามปกตินะจ๊ะ

0: ชื่อเพลงว่าเราสองสามคนครับจากอัศนีวสันต์นะครับขอเข้ามาก็เปิดให้ฟังเลยก็แล้วกันนะฮะนะฮะส่งมาทักทายคืนนี้กับเพลงที่อยากฟังกันนะครับมีใครรู้จักบ้างไหมอันนี้อะไรฮะอ๋อโปสเตอร์หรออันนี้คืออะไรเอ่ยโปสเตอร์อะไรฮะเนี่ยวันนี้มีข่าวดาราเสียชีวิตนะฮะสำหรับคุณเรนะเรประจักษ์นิตยสารสุดสัปดาห์เหรอฮะอ๋อนะครับมีหลายคนเดียวที่เสียชีวิตในนี้เหรอฮะหรือเปล่ามีหลายศิลปินเคยเห็นอยู่พี่ก็เห็นอยู่นะฮะวันนี้มีข่าวดังข่าวใหญ่ต้องระมัดระวังด้วยนะฮะวันนี้ดิเจรู้สึกว่าเสียงจะขึ้นจมูกนะฮะรู้สึกเหมือนจะเป็นหวัดเมื่อกี้กินยาไปเสียงอาจจะขึ้นจมูกนิดนึงนะฮะยังสลึมสลือยาอยู่เนี่ยยังสลึมสลือยาอยู่นะฮะอาจจะพูดช้านิดนึงนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงต้องระมัดระวังด้วยกันละกันนะครับทักทายพี่ทนายหนุ่มและกันทนายหนุ่มมาแล้วนะฮะทนายหุ่นผลกระแสนะฮะมาแล้วแล้วก็บีบีว่าดีเจขาถึงบ้านแล้วอ๋อเมื่อกี้ดีบีกำลังเลิกงานใช่ไหมเมื่อกี้ส่งข้อความมาตอนประมาณสักสามทุ่มครึ่งนะฮะกำลังขับรถเดินทางอยู่ไปถึงบ้านแล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอฟังเพลงที่ฝากมานะครับวันนี้พี่เสกบอกว่าขอเพลงอะไรวันนี้พี่เสกครับบีบีอยากฟังเพลงเจ็บแทนได้ไหมวะเจ็บแทนได้ไหมของทีสเกิร์ตแหมเพลงแบบเจ็บๆนะแต่ละเพลงนี้ความหมายโดนๆทั้งนั้นเลยนะฮะเดี๋ยวเปิดนะฮะให้ฟังนะคาราเบลว่าฝนตกทั้งวันเลยใช่วันนี้อีสานเหนือตกทั้งวันเลยนะฮะอากาศก็เลยเย็นทั้งวันเลยเย็นทำเอาแบบไม่ค่อยสบายเลยนะครับคือฝนฟ้าอากาศเนาะหมอกไม่ได้เดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนนะครับเดี๋ยวฝนปรับตัวไม่ทันเดี๋ยวไม่สบายกันดูแลรักษาสุขภาพกันแล้วกันนะฮะน้ำป่าที่นั่นก็น่ากลัวมากๆเลยใช่แล้วฮะที่เมืองน่านนี่เมืองน่านนี่จะเป็นเมืองหนึ่งที่มีภูเขาเยอะสลับซับซ้อนแล้วก็บ้านชาวบ้านเนี่ยเขาจะสร้างบนเขาเลยนะครับเป็นทิวเขาเหมือนบ้านของบัวไงบัวอยู่อำเภอนั้นลืมไปละถ้าวังผาละอำเภอไหนลืมไปแล้วนะครับส่วนที่เกิดเหตุก็คือที่อำเภอปัวเนาะจังหวัดน่านนะครับบ้านก็จะสร้างบนเขาเลยนะฮะคือที่ดินมันจะมีที่สูงที่ต่ำสโลปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะประมาณนั้นประมาณนั้นนะฮะมิเชลินไปกินเลี้ยงกับเล่าตามานะครับมารับสายก่อนมาหนึ่งสายหน้าไมค์ก่อนช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาเปิดเพลงกันต่อนะจ๊ะมาสวัสดีขอรับ
1: สวัสดีขอรับพี่วินน้องหญิงบีบีถึงบ้านแล้วใช่ไหมขอรับ
0: ถึงแล้วถึงแล้ว
1: พี่วินผมจำได้เมื่อตอนนั้นอ่ะตอนที่ฝนตกน้ำท่วมที่เชียงใหม่อ่ะ
0: ครับ
1: ตอนนั้นออนสีส่งไอ้นี่ให
0: ้อะไร
1: ทาโร่ทาโร่ที่เก็บขึ้นดาที่มันติดน้ำท่วมจำได้ไหม
0: ว้ายติดแล้วจริงเหรอพี
1: ่ใช่ออนสีที่ออนสีส่งให้พี่วินไง
0: อ๋อจำได้แล้วจำได้แล้วตอนนั้นสมัยนั้นนะฮะ
1: ใช่นั่นแหละออนสีก็ยังดีมีน้ำใจเนาะ
0: เอ๊ะแล้วใครบอกอ่ะ
1: น้องนิวตาโตนี่ส่งมายงชิดเลยวะใช่ป่ะ
0: ใช่มายงชิดใช่
1: ใช่แต่เนี่ยวันเกิดออนสีว่าจะน่าจะส่งไอ้นี่นะ
0: อะไรดี
1: เค้กหน้าหวีหมออ้อยเค้กหน้าหวีหมออ้อยให้ออนสีนะ
0: แรงมากเลยนะฮะหวีหมออ้อยเลยเหรอครับ
1: มันน่ากินนะตอนแรกก็เห็นก็ไม่น่ากินมันเหมือนจริงนะ
0: เห็นอยู่
1: ตอนนี้มันเป็นตอนนี้มันรามาหน้าขนมปังแล้วไปเจอที่ตลาดโอ้โหมันก็เหมือนจริงอ่ะพี่วินเคยดูใช่ไหมเคยกินใช่ไหม
0: ออนกินได้ไหมออนหมออ้อยอ่ะ
1: โอ้โหมันดังนะช่วงหนึ่งมันดังตอนนี้ก็ดังตอนนี้ก็ดังตอนนี้มันโอ้โหแต่นี่มันไม่ใช่รามไปหน้าเค้กตอนนี้มันรามไปหน้าขนมปังนู่นนี่นั่นแล้วไง
0: เห็นอยู่
1: ได้พี่วินเคยกินหรือยัง
0: ยังไม่เคยกิน
1: แต่เคยเห็นในยูทูบใช่ไหมเคยเห็นในยูทูบใช่ไหม
0: ออนบอกว่าโอนตังมาเดี๋ยวไปซื้อกินเองก็ได้นะบอกงี้
1: แถวบ้านแต่ออนสีก็มีตอนนี้ที่ไหนมันก็มีมันดังอะพี่วิน
0: มันดังมากใช่
1: ใช่แล้วมันทำเรื่องเหมือนเลยเหม
0: ือ
1: นเลยจริงก็อวยพรออนสีขอให้ครองรักกับคุณอ่องราบรื่นมีความสุขยาวนานแล้วก็ไอ้นี่ผมไปดูหนังไอ้นี่มาหนังญี่ปุ่นเกาหลีซีรีส์เกาหลีอะไรพวกนี้นะแล้วก็มีการ์ตูนเนี่ยผมได้วิชามาวิชาหนึ่งอยากจะสอนน้องหญิงเด็กดื้อกับน้องหญิงบีบี
0: สอนว่า
1: วิชานี้นะถ้าเรียนแล้วจะ9เดือนจะสำเร็จวิชานี
0: ้ฮะ9เดือนเหรอครับ
1: ใช่เป็นวิชาแยกร่าง
0: ครบ
1: กำหนด9เดือนคุณจะแยกร่างได้พิเศษอยากสอนได้จริงๆเลย
0: อุ้ยต้องถามออนนะพี่อย่างนี้นะต้องถามออน
1: ออนเขาแยกมาหลายรอบแล้ว
0: จริงเหรอครับพี
1: ่โตเป็นหนุ่มโตเป็นสาวหมดแล้วอ
0: ่
1: ะ
0: โอ้ตายแล้วนะฮะ
1: ตอนนี้อยากจะสอนวิชาแยกร่างให้น้องหญิงเด็กๆกับน้องหญิงบีบีให้แยกร่างเขากำหนดเจ้าเดือนจะแยกร่างออกมาเลยได้นะนี่เรื่องจริงไม่ได้โกหกเลย เขากำหนด9เดือนแต่ถ้าคลอดช้าก็เดี๋ยวก็จะ10เดือนถ้าคลอดเร็วเดี๋ยวก็จะ7เดือน
0: ตายแล้ว
1: แยกร่างได้จริง
0: ๆไ
1: ม่ได้โกหกนะพี่ยินแยกร่างได้จริงๆนะ
0: แยกแบบนี้จะเป็นภาระนะพี่ต้องเลี้ยงดูนะฮะ
1: เดี๋ยวผมสอนให้งานแต่เดี๋ยวเรื่องนมเพิ่มเดี๋ยวช่วยเหลือที่หลัง
0: แม่
1: แต่วิชานี้มันแต่วิชานี้ผู้หญิงจะชอบเรียนผู้ชายก็ชอบเรียนนะ
0: อ๋อเหรอ
1: แต่ไม่ชอบเลี้ยง
0: อ๋อเรียนเฉยๆแต่ไม
1: ่ชอบเลี้ยง
0: ไม่ขอแล้วพี่ชอบนะฮะ
1: ขอเพลงให้น้องหญิงบีบีกับเด็กเดือดกันขอรับ
0: เพลงอะไรขอรับ
1: ไม่ได้ดิขอให้เด็กเดือดไม่ได้ต้องขอให้บีบีคนเดียวบีบีกำลังไอ้นี่เศร้าอยู่กำลังเฮิร์ตอยู่เราก็สมทบกับนางเลยเราก็เฮิร์ตเราก็อกหักเหมือนกันเราก็โดนทำของใส่เหมือนกันเนี่ยเรามีสตอรี่เหมือนกันนะแต่ว่าเราไม่เชื่อว่าไอ้ของพวกนี้มันจะมีจริงมันจะทำร้ายเราได
0: ้
1: เพราะเราเชื่อในคำว่าโอโหสิกรรม
0: ดี
1: คุณเอ็มอรัญญวาสีมาหรือยังขอรับ
0: มาแล้วขอรับ
1: คุณเอ็มอรัญญวาสีขอรับโอโหสิกรรมเนี่ยมันเป็นคำไม่ง่ายแต่ว่าทำได้ยากจริงใช่ไหมขอรับ
0: ใช่ขอร
1: ับ ใครๆก็พูดได้ว่าโอโหสิกรรมแต่โอโหสิกรรมจากใจมันทำได้ยาก
0: ครับ
1: ต้องถามคุณเอ็มอรัญญวาสีดูจริงๆขอเพลงละกันขอรับ
0: เพลงอะไรดีขอรับ
1: บุมเดิมขอรับ
0: เพลง AI นะ
1: บุมเดิมขอรับ
0: ได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังพี่
1: เดี๋ยวระบบ 19.1 นะขอรับ
0: ได้เลยขอรับ
1: เดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะสอนวิชาแยกร่างให้น้องหญิงบีบีกับน้องหญิงเด็กดื้อนะขอรับ ขอบน้ำใจยิ่งนะขอรับ
0: ขอรับเดี๋ยวเจอทนายแก้วมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะครับมาจะได้ไปทักทายกันได้เลยกันนะฮะนี่เห็นไหมมีสายชนกันเดี๋ยวจะปิดสายซ้อนถ้ามีสายซ้อนเนี่ยโอ้โหสายชนกันโบ๊ะบะบวานแน่เลยมาและสายหนึ่งมันหน้ามากคนนี้นะมาแล้ววันนี้ไปร้องเพลงที่บิ๊กซีสาขาไหนนะฮะสวัสดี
2: สวัสดีครับดีเจวิน
0: สวัสดีครับดีเจวินครับว่าไงครับ
2: วันนี้ไม่ได้ไปร้องเพลงที่บิ๊กซีครับ
0: ร้องที่ไหนโลตัส
2: วันนี้ไปนู่นไปดูหนังสไปเดอร์แมน
0: ที่ไหนที่ไหน
2: ที่โลตัสเมเจอร
0: ์โลตัสเมเจอร์เป็นไงบ้างหนังสนุกไหม
2: ได้ก็สไปเดอร์แมนมันก็ดีครับมันก็แบบมันเล่าเรื่องแบบว่าต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้มันก็สนุกดีเน
2: า
0: ะ
2: แล้วก็ผู้หญิงมีพลังจิตไงผู้หญิงมีพลังจิตแบบว่าสามารถเข้าไปอยู่ตรงคนนี้ก็ได้คนนั้นก็ได้อะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: แล้วพี่แชมป์มีพลังจิตไหมครับหัวล้อ
2: ไม่มี
0: หร
2: อผมเคยนั่งสมาธินะตอนนั้นที่ผมบวชว่าธรรมกายอ่ะ
0: อ๋อเหรอแล้วยังไงต่อแล้วมีสมาธิไหม
2: ขอให้นั่งสมาธิแหละ
0: แล้วธรรมกายบวชกี่เดือนกี่ปีกี่พรรษา
2: บวชพรรษาเดียว
0: หรอแล้วเป็นข้างใน
2: บวชบู
0: เออนี่เดี๋ยวถามเขาทำเลยพี่เพียมเข้าไปปั๊บเขาเก็บโทรศัพท์มือถือจริงไหมข้างในอ่ะ
2: เก็บครับเก็บ
0: จริงหรอแล้วเขาไม่ให้เราเล่นเราถ่ายรูปได้ไหมแอบถ่ายเงี้ย
2: ก็แบบว่าต้องแอบเอามาแบบว่าถ้าเขาจะใช้ก็ไปเบิกคืนอย่างเงี้ย
0: หรอ
2: เขาเวลาผมจะมีเวลาให้เบิกคืนได้อ๋อ
0: แล้วติดต่อญาติข้างนอกได้ไหมครับ
2: ติดได้ครับติดต่อได้ครับ
0: อ๋ออยู่ที่บุคคลเนาะแต่ว่าไปบวชเนื่องในโอกาสอะไร
2: ก็อยากบวชเวลาแล้ว
0: อยากบวชเวลาแล้ว
2: ตอนนี้ยายออกไปว่าธรรมกายช่วงนั้นธรรมกายยังไม่มีเรื่องเลย
0: อ๋อก่อนหน้าจะเป็นข่าวใช่ไหมฮะพระธรรมชโย
2: นั่นแหละเข้าไปทีหนึ่งก็เคร่งอ่ะ
0: เคร่งมาก
2: เคร่ง
0: จริงดิเขาเคร่งเรื่องอะไรบ้างเรื่องการทำตัวเรื่องการติดต่อหรืออะไรบ้างทุกอย่าง
2: ก็เขาจะเคร่งบอกว่าให้นั่งสมาธิห้ามออกไปข้างนอกบ้างถ้าออกก็ต้องขอไปก่อนอะไรเงี้ย
0: เข้าใจ
2: แล้วเขาจะให้ช่วยทำความสะอาดอะไรเงี้ยเพื่อนคนฝันผมมีผมเครื่องเพื่อนคนหนึ่งอ่ะผมเหนื่อยใช่ไหม
0: ครับ
2: ผมเหนื่อยมาแล้วตอนนี้ผมก็ไปนอนที่กุฏนอนที่ว่าที่นอนเยอะอ่ะแล้วเพื่อนคนนี้เพิ่งมาถามว่าแชมป์ทำไมมึงไม่ไปช่วยหลวงพี่บอยหรือชื่อพี่บอยไงตัดหญ้าอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบโอ้ตายแล้วทำไมมึงไม่รู้เพราะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยมันเหนื่อยอ่ะมันทำเหนื่อยหัวเลยพัก
0: อ๋อเข้าใจก็คือเขาเคร่งเรื่องราวของการปฏิบัติตัวเนาะต่างๆก็ต้องทำ
2: แต่มันไม่ได้เคร่งหรอกมันบวชด้วยกันนี่แหละแต่มันมีสิ่งอะไรมาสร้างเราให้เราไปทำตรงนี
0: ้ก็เลยจบก็คือเหมือนว่าก็หมดเวลาพอดีก็สึกออกมาใช่ไหมครับ
2: นั่นแหละผมอยู่พักหนึ่งผมก็สึกรู้ภาษาเดียว
0: มันร้องเพลงคาราโอเกะดีกว่าเนาะ เอาวันนี้ขอเพลงอะไร
2: แต่ว่าตอนที่บวชตอนมีเพื่อนคนหนึ่งมันบอกว่ามันจะเอาไปทำบุญตีบอกว่าผมเป็นคนวอยยกเครื่องให้ไหมมันบอกว่าไม่ต้องหรอกร้องเลยร้องเลยให้เป็นต้องร้องเลย
0: ก็เลยอยากก็เลยออก
2: ก็เลยอยู่แบบหนึ่งกันแหละอยู่แต่พอออกมาเพื่อนมันก็
0: หายไป
2: วงไม่ดังวงไม่ดัง
0: เข้าใจชวนคุย
2: อ่
0: ะพอละพอละขอเพลงอะไรนะ
2: เอาเพลงพาเราครับพาเรา
0: โอ้เพลงนี้ล็อกเพลงนี้มันมากนะ
2: ครับผมดนปกรำนะครับ
0: เดี๋ยวเปิดให้นะโอเคนะ
2: ครับคร
0: ับ ขอบคุณมากสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับพี่แชมป์เนี่ยถ้าชวนคุยมันจะคุยเรื่อยๆนะครับจะคุยเรื่อยๆไปเรื่อยๆตามสไตล์เขานะฮะใช่ไหมพี่ใช่ไหมครับทนายหนุ่มใครจะเป็นคนมีสติปัญญาเลิศหรูเพอร์เฟกต์เหมือนทนายหนุ่มล่ะคุยอะไรรู้เรื่องหมดนะครับแต่ทำของใส่ชาวบ้านเขาว่ะสวัสดีพี่เนสนะครับพี่เนสมาแล้วนะครับมีแค่สองสายก็บางครับที่จะโทรเข้ามามีพี่เสกล่อนกับตาแชมป์เนี่ยสองคนแหละอีกคนหนึ่งก็ขอรับอีกคนหนึ่งก็พี่บ้านะโทรศัพท์มาหน้าไมค์นะฮะนะครับเพลงนี้เปิดแล้วเพลงนี้เปิดแล้วยังครับยังไม่ได้เปิดครับพี่มิกรอแป๊บนึงครับนะฮะพี่บ้าคนหนึ่งมาละพี่บ้าคนที่สามนะฮะมันมีแค่3คนในการดีเจวินนะฮะ3พี่บ้าขอรับสายพี่บ้าคนที่3นะครับเนาะสวัสดี
3: สวัสดีค่ะดีเจวินค่ะ
0: สวัสดีค่ะว่าไงคะ
3: วันนี้ขออีก1เพลงใช่ไหมคะ
0: เพลงอะไรครับ
3: เพลงสักที่ออกฉัน
0: ครับ
3: ดีเจวินกินข้าวยังคะ
0: กินซะสิครับสักที่ออกฉันนะฮะ
3: วันนี้กินข้าวขาหมูค่ะ
0: เป็นไงอร่อยไหม
3: อร่อย
0: อร่อยเนาะนะเดี๋ยวเปิดให้นะสักหนึ่งเพลงนะโอเคสวัสดีครับทนายหนูลิ้นพันกันนะฮะพอแล้วผีบ้า3คนโทรศัพท์มาพอละนะฮะคนแรกพิเศษนั้นไม่ใช่ผีบ้านนะครับเขาเป็นคือ3คน3สายวันนี้ลงโรงพยาบาลศรีธัญญานะฮะทัวร์นี้เปิดโรงพยาบาลศรีธัญญานะฮะเอาเปิดเพลงกันดีกว่าในคืนนี้นะครับเนาะน้องหญิงบีบีรอนานแล้วยังไม่ได้ฟังเลยเจ็บแทนได้ไหมครับอุ๊ยเพลงนี้พี่นายหนุ่มครับทีสเกิร์ตบ่ะสมัยพี่หนุ่มเป็นหนุ่มเลยอ่ะเป็นวัยรุ่นมากเลยตอนนั้นนะฮะทักทายยายทองด้วยนะครับยายทองนี่ไม่ใช่ผีบ้านนะยายทองเนาะยายทองจะหน้าไมค์เหรอเดี๋ยวขอยายทองก่อนได้ไหมยายทองโทรศัพท์มาน่าจะอยากคุยหน้าใหม่นะฮะไม่รับสายวางไปแล้วยายทองเนี่ยให้รู้ว่าฟังอยู่เฉยๆยายทองจากบ้านคำอุดมนะครับยายทองเสื้อดีเจหาสีขาวไม่เจอยายทองมันมีแต่สีอื่นอ่ะเอาไงดีแล้วก็ยังไม่ได้ผลิตด้วยอ่ะถ้าส่งไปก็ไม่ได้ใส่อีกมันเป็นสีสันฉูดฉาดเด็กวัยรุ่นนะรอผลิตก่อนเนาะยายทองเนาะไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวรอแบบว่ารอผลิตก่อนมันใหม่อะไรกันเพราะว่าสีขาวนี่มียาทองว่าจะได้อยากได้ไปวัดไปทำบุญนะครับสีเขียวสีส้มมันไม่เหมาะคนเฒ่าอ่ะ

ความนี้ความเพลงนี้ความหมายดีมากนะครับความหมายเศร้ามากเลยน้องบีบีสาวบีบีว่าดีเจขาอารมณ์แบบอารมณ์แบบเศร้ามากเลยเพลงนี้ซึ้งเศร้าคราวน้ำตามากๆเลยชื่อเพลงว่าเจ็บแทนได้ใหม่ของทีสเกิร์ตนะครับเพลงในตำนานเลยนะคนเราบางครั้งบางทีถ้ามันรู้สึกเจ็บมันรู้สึกแย่เนี่ยต้องมาฟังเพลงด้วยกันครับนะยิ่งเราเจอคนที่แย่ๆคนที่เศร้าเหมือนกันนะครับเจอคนเศร้าคนเศร้านะฮะเหมือนคนเหงามาเจอกันฮะความเศร้าของเหงามันจะเปลี่ยนเป็นความที่รู้สึกสบายใจขึ้นนะฮะรู้สึกสบายใจขึ้นนะครับเดี๋ยวเวลาฮะมันจะช่วยเยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างเองให้มันผ่านพ้นไปในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับใช้เวลาอย่างเดียวบีบีช่วงนี้อาจจะเจ็บหน่อยอาจจะช้ำอาจจะแย่ที่สุดหน่อยเดี๋ยวมันจะค่อยๆผ่านไปนะต้องใช้เวลาไม่ใช่แค่เราคนเดียวครับยังมีอีกหลายคนเลยนะที่ยังไม่ผ่านจุดนี้ไปนะครับเนาะเราอาจจะเจ็บปวดจากการเลิกราการเลิกลากันการที่มีอดีตซึ่งกันและกันนะครับแต่คนอื่นจะเจ็บเรื่องอื่นนะครับส่งกำลังใจให้กับหลายๆคนที่กำลังเจ็บอยู่ด้วยกันและกันครับเอิร์นกัลยากรครับเพลงนี้ชื่อว่าเกล็ดความหวั่นไหวที่ฝากไว้ด้วยนะฮะเดี๋ยวจะขอตั้งเพลงก่อนนะครับที่ฝากไว้นะครับสาววิวว่าขอบคุณมากครับสำหรับกำลังใจ

ชื่อเพลงว่าเกลียดความหวั่นไหวนะครับเกลียดความมันไหวที่ทำให้ใจมันเป็นแบบนี้นะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันครับเอิญกัลยากรนะฮะตอนนี้ที่ใจกำลังไล่ตั้งเพลงอยู่นะครับที่คุณผู้ฟังส่งไว้นะทางแชทนะครับวันนี้จะมีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างเอ่ยนะครับก็วันนี้พี่เอ็มอันวาสีขอเพลงด้วยแต่เดี๋ยวสักครู่นึงจะออกมาพอดีไปเข้าไปห้องพระอยู่นะฮะขอเพลงสิ่งที่ฉันเป็นของอีโบลาเข้ามาด้วยวันนี้มาแนวร็อกๆหน่อยนะฮะเดี๋ยวสักครู่เปิดให้ฟังตอนนี้กำลังเข้าไปห้องพระอยู่นะนะเพลงนี้ของพี่มิกขอมาครับชื่อเพลงว่าเกลียดความหวั่นไหวนะครับพี่เนสไม่ได้ขอเพลงเนาะมาร์คคงวันนี้ฝากเพลงมาด้วยนะฮะนาฬิกาทรายเวอร์ชันรองคู่โจอี้ภูวศิษฐ์นะครับนะฮะแล้วก็เพลงไม่อยู่ในชีวิตแต่อยู่ในหัวใจเวอร์ชันรองคู่กับ ETC เข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังรายการสำหรับมาร์คคงที่ฝากมาด้วยนะครับนะ มาทักทายกันช่วงนี้กันแล้วกันนะฮะนะครับพี่สนบอกว่าที่เจอครับวันนี้ดูข่าวเรื่องเล่าตาแสงลี่นะฮะก็ตามสภาพนะฮะประเทศไทยนี่คุกมันเยอะแบบคุกคนมันคนเขียนในคุกมันเยอะนะครับเพราะนั้นการปล่อยตัวออกมาก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยก็คงจะต้องปล่อยไปตามนั้นนะครับนะฮะลงมาเซย์ไฮกันช่วงนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับมาเดี๋ยวเข้ามาเล่าข่าวเดี๋ยวเข้ามาเล่าเรื่องราวต่างๆวันนี้จะมีเรื่องหลอนให้ฟังไหมเดี๋ยวจุนไปหาก่อนนะฮะเดี๋ยวเราเปิดเพลงที่คุณผู้ฟังส่งมาก่อนเนาะเดี๋ยวจะไม่ครบกันนะฮะขอเพลงเสียงระบบใช่ไหมอันนี้ขอไว้จากพี่เซกรอนนะจากหน้าไมค์เมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วเปิดเพลงก่อนเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเนาะนะครับพาเรานี่แหวกชาวบ้านอยู่เพลงเดียวเลยเดี๋ยวสักครู่ก็เปิดเนาะเอาเพลงช้าๆเย็นๆก่อนก็แล้วกันนะครับ

เดี๋ยวหายไปเมื่อไหร่เดี๋ยวหายรู้สึกดีเมื่อไหร่ทุกอย่างมันจะดีขึ้นเราต้องใช้เวลาอย่างเดียวนะครับเนาะเพลงนี้เพลงนี้ขอไว้จากพี่เสกร่อนบอกว่าฝากพี่เสกให้กับบีบีเลยนะครับนะฮะเนี่ยน้องบีบีพี่เสกร่อนก็เป็นคนหนึ่งที่ผ่านประสบการณ์มาเยอะคิดว่าเยอะกว่าเราอีกเพราะว่าเขาเป็นผู้ใหญ่กว่านะฮะเจอทุกอย่างมาทั้งเจอโดนหลอกเมื่อคืนดีเจได้มีโอกาสได้คุยกับพี่เสกตอนเมื่อคืนประมาณสักเที่ยงคืนพี่เสกก็โทรศัพท์มาคุยนะว่าดีเจครับได้ยินวันก่อนตอนกลางวันดีเจเล่าเรื่องการโดนทำของใส่ใช่ไหมที่ทนายหนุ่มเนี่ยทำของใส่แฟนเก่าใช่ไหมให้กลับมาอย่างนี้ใช่ไหมพี่เสกร้อนก็บอกว่าเคยเจอเหมือนกันนะฮะเจ็บปวดมากเลยนะฮะตอนนั้นมีคนหนึ่งเข้ามาหาในชีวิตเข้ามาในชีวิตตัวเองนะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะครับแล้วเขามาสารภาพทีหลังตอนนั้นมาอยู่ด้วยกัน3ปีนะฮะอยู่ด้วยกัน3ปีโอ้ยดูแลอย่างดีเลยนะครับมีอะไรให้กินดูแลกันอย่างดีเลยเป็นสามีภรรยากันเลยที่บ้านตัวเองที่ห้องพักตัวเองแล้วนะครับปัจจุบันนี้แล้วอยู่ดีเขาก็ค่อยเลิกลาหายไปแล้วก็เฟดตัวหายไปเลยไม่พอยังเอาตังค์พิเศษไปแสนกว่าบาทเลยไปแสนกว่าบาทไปแล้วหายเข้ากลีบเมฆไปหายไปเลยนะฮะตอนนั้นเสียใจมากเลยแล้วมารู้ทีหลังนะครับจากปากเขาเองว่าเขาทำของใส่พิเศษนะพิเศษว่าฮะเราโดนทำของแล้วเนี่ยนะฮะเสียใจมาตอนนั้นเสียใจแล้วร้องไห้หนักมากเลยดูแลอย่างดีเลยนะครับมีอะไรให้กินดูแลกันอย่างดีเลยเป็นสามีภรรยากันเลยที่บ้านตัวเองที่ห้องพักตัวเองแล้วแหละนะครับปัจจุบันนี้แล้วอยู่ดีเขาก็ค่อยเลิกลาหายไปแล้วก็เฟดตัวหายไปเลยไม่พอยังเอาตังค์พิเศษไปแสนกว่าบาทเลยไปแสนกว่าบาทไปแล้วหายเข้ากลีบเมฆไปหายไปเลยนะฮะตอนนั้นเสียใจมาก

เขามาหลอกเอาเงินอย่างเดียวหรอเห็นไหมพี่เสกเขาเจอมามากมายพี่เสกว่าสุดท้ายไม่คิดอาฆาตแค้นอะไรนะฮะอย่างเดียวคืออโหสิกรรมเพราะว่าการอโหสิกรรมคือสิ่งที่ควรจะเป็นที่สุดนะฮะพี่แฟนหนุ่มครับอโหสิกรรมครับไม่ว่าเราจะผ่านอะไรมาก็ไม่ได้เกลียดเขาไม่ได้โกรธเขานะที่เขาจะทำลักษณะแบบนี้พี่จิวินก็เลยบอกว่าพี่เสกหรือของยังอยู่หรือเปล่ามันทำให้เราไม่เกลียดเขาอ่ะพี่เสกว่าก็ไม่รู้ดีเจแต่สุดท้ายแล้วดีเจคิดว่าการอโหสิกรรมพี่เสกพี่คิดว่าการอโหสิกรรมคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดไม่ว่าเขาจะทำเลวกับเราแค่ไหนหรือทำร้ายจิตใจเราแค่ไหนนะฮะการอโหสิกรรมการที่ไม่สอความยาวสาวความยืดไม่อาฆาตเครียดแค้นต่อนะครับนั่นคือสิ่งที่ควรจะเป็นที่สุดเหมือนกันนะบีบีถึงแม้มันจะเศร้านะฮะสุดท้ายสุดก็ต้องเดินจากไปเนาะอโหสิกรรมไม่แก่กันและกันกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจะผ่านไปกี่ปี10กว่าปีนะก็ต้องยอมเข้าใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคนอื่นเขาเจอยิ่งกว่าเราอีกมากมายพี่ทนายหนุ่มครับทนายหนุ่มว่าดีเจครับตรงกันข้ามนะกับพี่เสกนะบอกว่ายังแค้นอยู่แค้นหรอต้องถามพี่เอ็มอรัญวาสีแต่ว่าอโหสิกรรมคืออะไรรอพี่เอ็มออกจากห้องพระก่อนจะถามจะพูดย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับนะบีบีวันที่เจอขาที่เสียใจคือเสียใจกับ13ปีที่มันจบง่ายได้เหลือเกินแต่เดี๋ยวเวลาจะช่วยมันดีขึ้นเนาะนะฮะ13ปีที่ผ่านมามันจบไวเหลือเกินนะฮะเสียดายเวลาอีกละฮะมันคนละฟิลกันเนาะอีกคนนึงหลอกให้อยู่ด้วยกันหลอกเอาเงินเอาทองทำของใส่เขานะแต่บีบีว่าเสียใจกับ13ปีที่อยู่ด้วยกันมันจบง่ายเกินนะเสียดายเวลาส่งเพลงนี้ให้กันละกันนะครับสำหรับเพลงที่มีชื่อว่ามุมเดิมนะครับได้แต่เดินจากไปนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการเยียวยาในการฮีลใจนะครับบีบีว่ามันงงๆค่ะดีเจขาอยู่ๆก็จบลงเฉยเลยนะฮะเอาไงดีใช้เวลาจากเวลาจะเยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนะมาอยู่ในชีวิตแต่อยู่ในหัวใจครับในเวอร์ชันร้องสดนะของลุลาครับ

0: ลุลานะครับไม่อยู่ในชีวิตแต่ว่าอยู่ในหัวใจแหมถูกใจเหลือเกินนะครับเนาะพี่เฟิร์นวันนี้ใจครับการอยู่กันด้วยกันนานๆมาแล้วก็เลิกเนี่ยบางทีมันเป็นจุดอิ่มตัวนะก็ทำให้เลิกกันได้เหมือนกันก็แยกย้ายกันไปเติบโตใหม่ถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับเป็นไปได้เหมือนกันฮะเบื่อแล้วจบแล้วอยากเป็นเพื่อนที่ต่อกันแล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าจบเพราะอย่างอื่นเนี่ยไม่น่าไม่แน่ใจจบเพราะว่าคนอื่นมีพ่อไปเลิกรามีคนใหม่จบเพราะว่ามันจบไปเองเฉยๆก็คือมันอิ่มตัวไงฮะใช่ไหมแล้วคุณดังฟ้าล่ะฮะจบกับคนเก่าอย่างไรคุณดังฟ้าหายหน้าหายตาไปไหนมาฮะหายเป็นนานมากเลยนะครับว่างเข้าสายมาแล้วมาเนี่ยสิอยากจะคุยด้วยเร็วๆแฟนๆรายการในแอปนี่เขายังไม่รู้จักครูดังฟ้าเลยคุณดังฟ้านี่เขาเป็นครูเฟียสนะฮะชอบใส่ชุดรัดๆเป็นไปโรงเรียนไปมหาลัยนะฮะไปวิไลนะฮะงงมากเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่วีต้องห่วงร้อนรายงานตัวค่ะ
0: สวัสดีจ้านึกว่าจะไม่มาแล้วมาสักดึกทีเดียว
1: ไม่ค่อยสบายค่ะพี่วี
0: เห็นไหมมีแต่คนไม่ค่อยสบายกันดิจิวินก็เหมือนกันอากาศเปลี่ยนเนาะ
1: ใช่ค่ะก่อนอื่นนะคะพี่สนขอหนึ่งแก้วแรงๆเน้นๆเลยนะคะ
0: ได้เลย
1: กระแทกแก้วแรงๆนะคะ
0: ขอกระแทกกระแทกนะครับ
1: แต่ว่ากับแก้มอะค่ะไม่เอาเป็ดนะคะอย่าทำร้ายจิตใจน้องหงร้อนนะคะ
0: อย่าส่งเป็ดมาบ่อยนะ
1: ใช่ยกเลิกเมนูเป็ดไปเลยค่ะ
0: เป็นอะไรดีครับ
1: เป็นอะไรดี
0: อะไรก็ได้
1: ไก่ค่ะไก
0: ่ไก่เนื้อกี่ล่ะ
1: ไก่เนื้อจะโทรมาบอกว่าพี่ใหม่อ่ะค่ะโดนไป70ยังไม่เข็ดอีกหรอคะพี่วิน
0: โอ้ยครับ
1: โดนเด็กหลอกให้เลี้ยงเหล้าสมน้ำหน้าค่ะ
0: โอ้ยแล้วยังสา
1: ใช่แล้วก็เมื่อกี้ฟังเรื่องพี่เสกอะค่ะพี่วิน
0: ครับ
1: พี่เสกเขาเหมือนเวลาเขาพูดอะค่ะดูเหมือนเขาไม่น่าโดนนะคะพี่วิน
0: เหมือนเนาะเหมือนจะเป็นไม่น่าโดนเหมือนจะแข็งแกร่งเนาะใช่ไหมครับ
1: ใช่ไหมคะแต่สุดท้ายก็อ่อนนะคะอ่อนปกเปียก
0: อุ้ย
1: ขอเพลงดีกว่าค่ะพี่วิน
0: เพลงอะไรครับ
1: ขอเพลงอุตสาสางนะคะพี่วิน
0: ได้เลยครับ
1: ต่อรอค่ะลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่านะคะพี่ใหม่พี่แง่ทราย
0: อุ้ย
1: แล้วก็โปเต้ด้วยนะคะจำไว้ให้ขึ้นใจนะคะ
0: ที่สุดของที่สุดครับ
1: ขอบคุณค่ะพี่วินสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับนะต้องคนนี้นะฮะจะป่วยแค่ไหนก็ยังเฟียสเหมือนเดิมอุ้ยมาแล้วนะฮะเขาสวนกันมาเลยคู่นี้นะฮะเขาสวนกันมาเลยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ใหม่ครับ
2: ครับผม
0: ว่าอย่างไร
2: พลายยังไงเลยครับ
0: เมื่อกี้เขาบอกว่าอยากส่งเป็ดมาบ่อยนะฮะ
2: ผมชอบกินลาบเป็ด
0: อุ้ยลาบเป็ดอีกแล้ว
2: ลาบเป็ดเนี่ยทอดใบมะกรูดกับกรอบกับพริกกับโหอร่อยมากเลยลาบเป็ดเนี่ย
0: มันสุดยอดที่สุดนะ
2: ใช่โอ้ว่าจะร่วมสายด้วยหน่อยเลยไปซะแล้ว
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่พูดไม่ไปออกไปต้องแยกสายไงดีแล้วนะฮะว่าไงวันนี้ฮะ
2: ไม่ผมไม่ใช่ว่าจะเพียงอะไรวะ
0: ไม่ลืมอะไรวะสตันไปเลยเจอสายเมื่อกี
2: ้ลืมเจอสายเมื่อกี้เนี่ยมันหยุดชะงักเลย
0: สตันไปเลยอ่ะ
2: ไม่ใช่เด็กหรอกเลี้ยงเหล้าแต่อยากเลี้ยงเหล้าเด็กเฉย
0: ใจมันอยากเลี้ยงใจมันอยากเลี้ยง
2: ใช
0: ่ฮะอ่ะนึก
2: ไอ้วันที่เขาต้องไป
0: ในวันที่เขาต้องไปเดี๋ยว
2: ใช่75
0: อ้าวนะครับ
2: ในฝากเพลงนี้ให้น้องหงร่วงแล้วครับผมในประชาจะไปแล้ว
0: อุ้ยแป๊บเดียวเลยนะ
2: เขาจะไปแล้ว
0: แป๊บร่วงเหรอฮะ
2: เขาจะไปแล้วเขาจะไปกับเป็ดแดงของเขา
0: โอ้ยตายครับ
2: เชื่อครับผม
0: ขอบคุณมากครับพี่ใหม่ครับ
2: ครับ
0: สวัสดีครับของจริงวัดกันที่แท็กติกนะฮะมาคุงบอกเอาไว้สี่แชทบอกว่าหยาบคายมากลับเป็ดลับไก่อะไรก่อนนะฮะรายการเรามันจะมีหลากหลายรูปแบบนะฮะไฟกันตลอดคู่นี้นะฮะไม่แก้ลังซึ้งอยู่นะเรื่องแฟนกันอยู่นะฮะเอาละกันทักทายกันช่วงนี้นะครับตอนนี้เข้าสู่ช่วงเวลา5 ทุ่มนะครับมาเปิดเพลงให้ฟังกันต่อแล้วกันนะฮะคู่สร้างคู่สมจริงๆนะคู่นี้นะฮะแหมได้ฟาดกันทีเนี่ยแหมนะฮะไม่หรอกพี่ใหม่ที่เขาบอกวันก่อนพี่ใหม่ก็โทรศัพท์มาหน้าไม้เขาบอกว่า ขาไปเลี้ยงเหล้าเด็กแต่ก็เหมือนกับคือตั้งใจจะเลี้ยงนั่นแหละนะฮะแต่ว่ามันเยอะไปหน่อยมันแพงไปหน่อยเฉยๆประมาณนั้นแหละส่วนพี่เสกที่โดนหลอกเนี่ยคือสมัยก่อนอาจจะเป็นวัยรุ่นไงเป็นวัยเหมือนเนี้ยเหมือนบีบีละนะฮะยังคงที่จะกับความรักอยู่ยังคงวุ่นวายวาวุ่นอยู่อะไรเงี้ยนะครับแต่พอโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราหัวเราะตัวเองว่าเฮ้ยทำอะไรลงไปเราไปวุ่นวายกับความรักอะไรเสียใจร้องไห้ฟูฟายเพื่ออะไรทุกวันนี้เก็บตังหาเงินนะฮะมีตังเยอะพิเศษมีทองเยอะมีตังเยอะด้วยนะครับมีคอนโดด้วยทำธุรกิจส่วนตัวขายเปิดร้านขายของแล้วก็ว่ากันไปคือมันผ่านจนมาแล้วเหมือนพี่ใหม่อาจจะเป็นช่วงวาวุ่นอยู่พี่ใหม่เนี่ยค่ะหนุ่มอายุน้อยกว่าดิเจนิกนะอายุน้อยกว่าอีกนะฮะยังเป็นวัยรุ่นอยู่ไงวาวุ่นอยู่นะครับอาพิสนว่าขอหนึ่งแก้วฝากน้องหงร่อนด้วยไหมหนึ่งแก้วเนี่ยก่อนที่เราจะฟังเพลงต่อนะครับขอหนึ่งแก้วพี่มาแล้วโอ้โหดูสิแก้วนะฮะมาพิสนครับเติมโซดาสักหน่อยดีกว่านะนะฮะนี่โซดาโอ้โหนะฮะสุดยอดเลยคนหน่อยเขย่าแล้วก็ดื่มสักหน่อยดีกว่านะสะใจมากจริงๆนะเนี่ยสะใจจริงๆนะฮะแหมมาทักทายกันช่วงนี้นะครับวันนี้มีกับแกล้มนะเป็นผัดแหนมนะฮะพี่หนุ่มก็เหมือนกันครับดีเจประสบการณ์จะทำให้เราแกร่งขึ้นจริงๆครับอย่างพี่หนุ่มไงที่ไปทำของใส่แฟนเก่าอ่ะเหมือนกันฟิลเดียวกันเลยนะฮะ

ชื่อเพลงว่านาฬิกาทรายนะครับเพลงนี้เพราะเลยนะฮะของโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับร้องคู่กับสาวคนนี้นะครับสาวโบกี้ซึ่งต้องบอกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะจากรูปแบบเดิมๆมาเป็นอย่างนี้ก็ถือว่าเพราะทีเดียวส่งมาก็เปิดให้ฟังโดยกันละกันนะครับเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงกันก่อนช่วงนี้นะครับเดี๋ยวหาเรื่องราวมาคุยกันวันนี้จะให้เล่าเรื่องอะไรจ้าเรื่องผีอยู่ไหมครูนางฟ้าชอบเรื่องผีไหมครับตอนนี้จะเป็นเปลี่ยนรูปแบบรายการใหม่นะฮะดึกๆมาเล่าเรื่องผีนะฮะนักร้องก็มีอยู่ถ้ามีก็จะเปิดให้นะครับเมื่อกี้เหมือนมีคนส่งมาหรือเปล่านะมาดูก่อนน้าได้ๆครับจากวงนอสนะครับซบที่อกฉันครับจากคลาสสิ่งที่ฉันเป็นจากอีโบลาด้วยอุตส่าห์สั่งให้ฟังนะครับในวันที่เขาต้องไปด้วย

ชื่อเพลงว่าหน้าได้ร้ายครับเพลงนี้จากวงนอสนะครับที่ขอไปด้วยกันละกันนะพี่เอ็มอนันต์วาสีออกจากห้องพระมาหรือยังครับน่าจะยังนะน่าจะยังยังน่าจะทักสติ๊กเกอร์มาละนะครับซบยกฉันครับอุตส่าห์สางเจนจิราในวันที่เขาต้องไปสิ่งที่ฉันเป็นเด็กหลังเขาอันนี้คือเพลงที่เต็มเอาไว้นะครับ

ฉันจะซับมันเองนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าซบที่อกฉันด้วยครับกันจากวงคลาสนะครับเอาคุณดังฟ้าส่งรูปมาแล้วอ่ะเห็นรูปคุณดังฟ้าป่ะล่าสุดมีการส่งรูปเข้ามานะเดี๋ยวขอฝากภาพอัปเดตภาพล่าสุดหน่อยสิได้สิอัปเดตให้นะฮะใครจะฝากรูปนะครับก็สามารถจะฝากได้เดี๋ยวใส่ไว้ในโปรแกรมให้ขึ้นหน้าจอให้นะครับนะฮะเอาละครับเติมเพลงกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเปิดเพลงเพราะๆกันไปเรื่อยๆกับช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยตอนนี้5ทุ่มกับอีก15นาทีก็ฟังครับ5ทุ่ม15นาทีนะฮะคุณดวงฟ้าในภาพได้ไปกินข้าวกับอะไรไปกินข้าวที่ไหนฮะโอ้โหไม่เจอกันนานนะฮะดูสินั่งกดโทรศัพท์นะฮะเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้ก่อนแป๊บนึงนะฮะคุณดังฟ้ากลัวผีไหมถามหน่อยกลัวผีไหมกลัวหรือไม่นะจ๊ะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องผีนะสักครู่หนึ่งใกล้ๆเที่ยงคืนมีสักเรื่อง2เรื่องมาให้ฟังกันวันนี้มีเรื่องของคดีฆาตกรรมมาให้ฟังกันด้วยนะครับแต่ว่าไม่เกี่ยวกับภาพคุณดังฟ้านะฮะ คุณดังฟ้าไว้ผมทรงนี้รู้สึกสบายใจไหมฮะเป็นคนเอาไว้ผมนี่ผมทรงอะไรเนี่ยฮะโอ้นะฮะเอ๊ะเหมือนตัวเล็กลงนะรู้สึกว่าเหมือนผอมลงนะเหมือนผอมลงแฮะมาฟังเพลงต่อดีกว่ามาเดี๋ยวไม่ทันนะครับค้างอีกหลายเพลงเดี๋ยวเราค่อยเล่าเรื่องหลอนกันเนาะเมื่อกี้น้องหงส์ร้องขอเพลงอุตสาสารเข้ามาใช่ไหมครับเพลงนี้ก็ละมุนดีเหมือนกันเฮ้คุณฟังไม่กลัวค่ะไม่กลัวนะฮะกลัวที่ไหนกลัวที่ไหน

ุตสาสารครับเรื่องนี้จากเจนจิรานะฮะส่งมาเจนจิราเฉียงเอกล่ะฮะทำไมชื่อเก๋จังเลยเจนจิราเฉียงเอกชอบชื่อมากเลยนะมีความเป็นไทยๆเนาะไทยๆไทยเดิมหน่อยนะฮะสมัยเรียนมัธยมมีเพื่อนดีเจคนหนึ่งอยู่อีกห้องนึงเขาชื่อนางสาวน้ำผึ้งนะฮะนางสาวน้ำผึ้งเลื่อนชวีว่ะมาคุมคุณดังฟ้าอยู่โรงเรียนอยู่วิไลนะมีคนชื่อแปลกๆไหมแต่คุณดังฟ้าเป็นวิไลช่างนี่ใช่ไหมฮะน่าจะไม่มีเท่าไหร่ส่วนมากนะคุณดังฟ้าถ้าเป็นพวกวิทยาลัยวิไลที่เป็นแบบผู้หญิงเยอะๆนะเขาจะชอบตั้งชื่อแข่งกันยิ่งเจอเด็กเจนซีเจนแซดพ่อแม่ตั้งชื่อให้นะอมรรัตน์รัตนาอมรเนี่ยวิภารัตน์รัตนะรัตนะนุภากรอิงวรารัตน์รัตนานุกากรอะไรเงี้ยนะเขาจะตั้งชื่อเหมือนนางงามฮะเด็กเจนซีปัจจุบันนะฮะคือพ่อคือไม่ใช่แล้วนะพ่อแม่ตั้งให้พ่อแม่เป็นโรคจิตนะฮะแล้วก็ดีจะถามครูที่รู้จักกันก็คือยายกิฟต์ดินดาที่เป็นครูชั้นครูอะไรนะครูประถมหรือว่าครูเด็กน้อยนะฮะอนุบาลนะฮะก็ว่าชื่อเด็กปัจจุบันดีเจอ่านยากมากนะฮะเอาดอชัดดาตอปตักถอสันฐานทอนางมนโทมาใส่เวลาครูเรียกทีต้องนั่งอ่านพิงอันนี้เรื่องจริงเลยดีเจเป็นพิธีกรการประกวดเด็กร้องเพลงกันต่างๆนะฮะว่าอ่านชื่อเด็กจนซียากมากคุณดังฟ้านะฮะพิเศษศักดิ์เศษศักดิ์พิทยกุลและใส่เป็นตัวดอชัดดาตอปตักตอแบบอ่านต่างๆนี่อ่านยากฮะถอสันฐานสอคอสลาอ่านยากมากนะฮะก็เลยมาเล่าให้ฟังมีชื่อแปลกนายโพโซอะไรอ่ะโพโซเซจากดอยสังขบุรีเพราะเป็นวิไลผู้ชายไงเขาจะไม่ค่อยมีชื่อแปลกๆแล้วเป็นพวกผู้หญิงเนี่ยโอ้โหพ่อแม่มันสรรหาตั้งชื่อแล้วต้องเป็นเด็กน้อยเด็กน้อยก่อนนะนะครับเอาละครับฟังเพลงนี้กันตรงนี้กับดีเจวินนะครับแต่เกมมันมีเพลงไวเพลงนึงยังไม่ได้เปิดเลยของพี่ของพี่แชมป์เขาขอมาเขาดีเจวินขอเปิดเพลงช้าหนึ่งเพลงพี่แชมป์เดี๋ยวเปิดเพลงไวนะครับพี่เอ็มอรันวาสีน่าจะยังไม่ออกจากห้องพระหรือยังไม่เล่าเรื่องผีรอพี่เอ็มอรันวาสีออกมาก่อนนะฮะค่อยเล่านะฮะให้ฟังเพลงในวันที่เขาต้องไปเพลงนี้ของ25 hours นะครับขอไว้จากพี่ใหม่นะครับพี่ใหม่อยากฟังนกแก้วบอกว่าพี่นกแก้วว่าลูกหายไปไหนมา

0: ่ะ
1: ในวันที่เขาต้องไปครับเพลงนี้ชิวๆเลยนะคะที่ฝากไว้นะครับส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะครับเอาละเอาละแล้วตอนนี้ 5 ทุ่มกับอีก 26 นาทีตอนนี้ใจค้างอีก 2 เพลงที่ขอเมื่อกี้นะครับมีของพี่เอ็มอรัญวาสีพี่เอ็มออกมาจากห้องพระแล้ววันนี้ออกมาช้าหน่อยเนาะนะครับพี่เอ็มก่อนจะเล่าเรื่องหลอนในช่วงหน้าก่อนนะฮะมีเมื่อกี้พี่แสงร้อนเขาเข้าสายมาหน้าไมค์นะครับแล้วก็พอดีพี่เอ็มเข้าไปห้องพระพอดีเลยไม่ได้ฟังนะฮะพี่แสงร้อนเขาเล่าเรื่องราวของเขาให้ฟังว่าเขาเจอเมื่อวานไงได้ไปฟังไหมฮะก็คือเรื่องที่เคยมีครอบครัวแล้วกันเคยมีครอบครัวกับแฟนคนเก่านะฮะตอนนี้ก็ยังโสดนะฮะทีนี้สุดท้ายแล้วโดนหลอกเพราะว่าเขาก็มาหลอกเอาเงินไปตั้งแสนกว่าบาทตัวของแฟนคนเก่านะฮะพี่เสกรอดเนี่ยนะครับและทีนี้พี่เสกก็มารู้ทีหลังว่าที่เขามาหลอกเอาตังค์ไปเพราะเขาทำของใส่เพราะตัวผู้หญิงเขามาสารภาพไว้ว่าเสกรู้ไหมตอนนั้นที่เราอยู่ด้วยกันน่ะเราทำของใส่เธอนะให้เธอรักเธอหลงแล้วก็โทรก็โอนตังค์ให้กับฉันประมาณนี้ทุกวันนี้พี่เสกว่ายังไม่ได้ตังค์คืนเลยแต่ก็ไม่ได้โกรธได้แค้นอะไรก็คือจบแล้วก็เลยอยากจะอโหสิกรรมให้นะครับและอยากรู้ความหมายของคำว่าอโหสิกรรมในทางพระพุทธศาสนานะครับว่าอโหสิกรรมจริงๆแล้วคืออะไรแก่นแท้คืออะไรว่าตอนนี้พี่เอ็มเนี่ยเขาพยายามอโหสิกรรมให้กับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแต่ทุกอย่างมันจบไปแล้วมันผ่านไปแล้วนะครับเขาจะมาหลอกเอาตังค์เราแล้วเขาจะมาหลอกเนี่ยทุกอย่างมันจบไปแล้วถือว่าครั้งหนึ่งเคยมีชีวิตคู่ร่วมกันนะครับแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วนะครับก็เลยรู้สึกว่าอยากอโหสิกรรมให้มากมายตอนนี้ก็ทำอยู่ไม่คิดไม่เครียดไม่แค้นอะไรทั้งสิ้นนะครับแบบนี้ทำถูกต้องหรือไม่แล้วก็รู้สึกสบายใจแล้วไม่ได้มีอะไรที่ต่อกันแล้วนะมันจบไปแล้วอย่างนี้นะลองขยายความคำว่าอโหสิกรรมตามพุทธศาสนาหน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะโอเคตามนี้เดี๋ยวเราฟังเพลงที่ขอมาก่อนค้างสองเพลงมันมีเพลงช้าหนึ่งเพลงนะครับสิ่งที่ฉันเป็นอีโบลานะครับที่ฝากไว้นะครับแล้วก็มีผ่าเหล่าหนึ่งเพลงเนี้ยผ่านเหล่านี้ของพี่ผ่านเหล่านี้ไม่เป็นเพลงร็อกเป็นเพลงมันนะมาสิ่งที่ฉันเป็นเอาเวอร์ชันไหนดีต้นฉบับอันนี้เหมือนจะเป็นคอนเสิร์ตนะฮะ
2: ลองด้วยนะครับผม
1: ไหนดีเจขอเปิดเอาต้นฉบับไหมเราต้นฉบับจะได้ล็อกเลยนะสิ่งที่ฉันเป็นนะครับอ๋อมันมีเพลงหนึ่งเพลงไม่รู้ว่าคนขออยู่ป่ะนะเด็กหลังเขาอยู่ไหมครับ
3: อยู่ไหมเอ่ย
1: อยู่ไหมครับถ้าอยู่ส่งสติ๊กเกอร์มาหนึ่งครั้งนะฮะวันนี้เพลงเรามันแหวกแนวครับจริงๆก็เลยเลื่อนเอาไปแล้วไม่ได้เปิดเลยนะครับพอดีว่ามันแหวกแนวดีนะครับเดี๋ยวนะสิ่งที่ฉันเป็นนะครับเอ๊ะอยู่ไหนเอ่ยต้นฉบับอยู่ไหนจ้าเออนี่ต้นฉบับนะฮะวันนี้มีเรื่องหลอนให้ฟังด้วยคุณฟังครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนักข่าวนักข่าวนะที่เขาไปเจอเรื่องราวหลอนๆมานักข่าวของข่าวสดนี่แหละนะฮะที่เคยเล่าไปวันก่อนวันนี้มีเรื่องราวเพิ่มเติมมาสัก 2-3 เรื่องนะครับให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะ PC Sound Design นะครับ

นี้คือเพลงที่ไม่ใช่ว่าสิ่งที่ท่านเป็นจากอีโบลานะคุณผู้ฟังครับร็อกๆเลยนะเข้มๆเลยนะเมื่อกี้พี่เอ็มอรันวาสีให้ข้อมูลมาแล้วบอกว่าดีเจครับเมื่อกี้ฟังเรื่องพิเศษร้อนและที่ลอยฟังแต่ก่อนจะเข้าเรื่องพิเศษร้อนเมื่อกี้นะฮะพิเศษบอกว่าดีเจครับเรื่องราวที่ว่าโดนทำของโดนแฟนเก่าทำของใส่เนี่ยก็มีเหมือนกันอย่างที่พี่ถุ่มเล่าให้ฟังว่าเคยทำของใส่แฟนเก่าเนาะให้มาอยู่คู่กันเมื่อวานดีเจเล่าไปใช่ไหมฮะเมื่อวานนี้คุณดวงฟ้าที่จะเล่าเรื่องของแฟนรายการเขาทำของใส่แฟนเก่าเขาชื่อว่าทนายหนุ่มนะฮะทนายหนุ่มนี่เคยออกรายการโหนกระแสด้วยนะเป็นคนเชียงใหม่นะฮะเขาตอนไปอยู่กรุงเทพเมื่อก่อนเนี่ยนะเขาเลิกกับแฟนแล้วก็อยากจะให้แฟนผู้หญิงกลับมาก็เลยไปทำของใส่ปรากฏผู้หญิงกลับมาจริงแต่กลับมาเหมือนมีวิญญาณแฝงมันอ่ะเวลาเขานอนเนี่ยเขานิ่งสายตาเขาแข็งบอกไม่ใช่คนเดิมฮะเหมือนมีอะไรแฝงอยู่และตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันมาอยู่ในห้องเนี่ยเหมือนมีคนจับจ้องมองตลอดเวลาก็เลยกลัวหลอนนะฮะก็เลยรีบทำลายของที่เขาบังคับให้ทำฮะซึ่งเก็บไว้ใต้หมอนเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวนะฮะบางครั้งบางทีของพวกนี้เราไม่เชื่อก็เนาะอย่างว่านะอย่างพี่เสกร่อนเนี่ยนะครับพี่เสกบอกว่าตอนที่โดนแฟนเก่าผู้หญิงทำของใส่เนี่ยที่เขาบอกสารภาพทีหลังเขาบอกว่าตอนทำของเนี่ยไปที่ตลิ่งชันนะครับมันจะมีอาจารย์คนหนึ่งนะเขาทำของให้ฉันทำของใส่เธอนะตอนนี้เธออยู่ด้วยกัน3ปีนะฮะสุดท้ายก็เลิกรากันไปนะครับแล้วแฟนเก่าของพี่เสกเนี่ยเล่าให้ฟังว่าผู้หญิงนะเล่าให้ฟังว่าตอนที่ฉันจะเลิกกับเธอนะอยากจะเลิกให้แบบสายขาวตอนที่เข้ามาคุยกันมาอยู่ด้วยกันสายดำมนต์ดำเข้าหาตอนที่เลิกกันใช้สายขาวก็คือไปซื้อบาตรพระนะบาตรพระจะใหญ่ๆมานะหนึ่งอันนะฮะแล้วหุงข้าวใส่เข้าไปให้เต็มหม้อเลยแล้วก็ไปถวายพระแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็เลิกรากันสุดท้ายไม่รู้ว่ามนต์มันเสื่อมหรือเปล่าหรือว่าสายขาวช่วยหรือว่าใจมันจบแล้วหรือเปล่าหรือว่าตลอดระยะเวลา3ปีที่ทำของมันเสื่อมหรือเปล่าก็เลยเลิกกันเลยโดยปริยายเลยเรียกว่าใช้สายขาวเดี๋ยวใช้สายขาวเข้าใส่สุดท้ายก็เลิกรากันไปพิเศษก็เลยว่าจบต่อกันแล้วมันน่าจะเสื่อมแล้วก็ไม่ได้อะไรกับเธอละถึงเธอจะมันหลอกเอาตังค์ฉันไปตั้งแสนกว่าบาทแต่ก็จบละอะไรประมาณนี้นะตามมุมมองของพิเศษนะฮะพี่เอ็มก็เลยบอกว่าวันนี้ขอฝากเรื่องราวนะฮะเรียกว่าเรื่องราวของคนที่ต้องการที่จะโอโหสิกรรมนะฮะเวรกรรมนี้นะครับเป็นของที่น่ากลัวนะไม่มีสิ่งใดที่จะแก้ไขได้พิธีตัดกรรมตัดเวรทำสะเดาะเคราะห์อะไรต่างๆก็ตามแก้ไขไม่ได้ทั้งนั้นแหละแก้ได้ก็ต่อเมื่อมีชีวิตอยู่ให้โอโหสิกรรมนะครับซึ่งกันและกันนั่นแหละถึงแก้ได้โอ้โหนะครับนะและยังมีต่อนะครับที่พระท่านบอกไว้จงเชื่อในกฎแห่งกรรมครับใครทำแบบไหนย่อมได้แบบนั้นแน่นอนนะครับเราจงปล่อยวางอโหสิกรรมและแผ่เมตตาเพื่อจะได้ไม่มีวิบากกรรมต่อกันอีกนะครับเมื่อเราอโหสิกรรมได้ใจเราจะสบายและชีวิตเราจะมีแต่ความสุขตลอดไปกรรมคนเจ้าชู้คือกรรมที่หนักที่สุดเราจะมีความสุขกับชีวิตที่เรามีนะตอนนี้ก็เพียงพอที่เหลือเราดูกรรมที่จะเติมที่จะเกิดขึ้นกับเขาหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเรากับเขาคนนั้นนั่นเองนะฮะโอ้นะสาธุนะฮะเห็นไหมบางทั้งบางทีคนเราเนาะไม่แน่ไม่นอนเสมอไปเนาะนะครับนะฮะเอาละครับนะฮะของไม่มีหูไม่มีตาย พี่สนน่าจะเมาหนักเนี่ยนะฮะแหมนะฮะพี่ต้าบอกว่าดีใจครับเสียเจมเมาครับตอนนี้รีเจนซี่สองแบรนด์ก็ดีใจเสียเจมครับเสียเจมอย่าเพิ่งยุบเล่านะฮะอย่าเพิ่งยุบเล่านะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของพี่ต้าอวิต้าว่ะเรื่องราวของพี่เสกนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะครับอโหสิกรรมคือสิ่งที่ควรจะเป็นที่สุดนะครับนะฮะขอเพลงร็อกหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาเล่าเรื่องผีให้ฟังวันนี้เดี๋ยวจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับนักข่าวไทยนักข่าวข่าวสดครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังจำข่าวกรณีที่เราจะเล่าให้ฟังมาก่อนได้ไหมนัตตี้อะฮะที่เป็นนักข่าวข่าวสดที่ว่าเขาไปทำข่าวคดีฆ่าหันศพนะฮะคดีที่เขาห้านอะไรนะลืมชื่อไปอะไรลืมชื่อที่เขาห้านศพแล้วเขาเอาโยนลงน้ำฮะมีอีกหลายคดีที่เขาไปเจอเรื่องหลอนในนั้นเดี๋ยวมาไล่ฟังรอสักครู่นะครับขอเพลงร็อกหนึ่งเพลงครับนี่คือโดมปกรณ์ลำครับผ่าเหล่า

ีเพลงหนึ่งเขาไว้เมื่อกี้ไม่ได้เปิดให้เลยชื่อเพลงว่าเด็กหลังเขาอะฮะนะครับเด็กหลังเขาอะสักเพลงได้ไหมเมื่อกี้พาเรานะครับโอ้โหแนวเพลงนี้แบบสุดยอดเลยนะฮะสุดยอดเลยจ้าสุดยอดเลยนะฮะอันก็เดี๋ยวเปิดเพลงหนึ่งเพลงให้ฟังก่อนเดี๋ยวมาเล่าหลอนให้ฟังนะครับนะฮะพี่ใหม่บอกว่าดีใจครับแต่ผมไม่เคยโดนทำของใส่นะส่วนใหญ่คนที่มาโดนของผมคนจะมาโดนของผมมากกว่าแหละอ๋อจริงเหรอฮะแหมมาโดนของตัวเองเหรอคุยดีจังเลยนะเนี่ยนะชื่อเพลงว่าเด็กหลังเขาก็ไม่รู้คนของอยู่หรือเปล่านะฮะอันนี้เปิดให้เพลงนี้เพื่อชีวิตหนึ่งเพลงครับเดี๋ยวมาฟังเรื่องหลอนกันเมื่อกี้ร็อกหนักมากเลยมาเนี่ยมาเลยฟังเรื่องหลอนกันเรื่องหลอนจากนักข่าวข่าวสดครับกับคดีฆาตกรรมต่างๆทั้งคดีฆ่าหันศพคดีทำร้ายร่างกายแล้วเขาเจอวิญญาณด้วย

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเด็กหลังเขานะครับขอไว้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วต้าวันนี้จะเข้ามาทวงเพลงมาทวงเพลงเหลือแค่ส้วมนะครับเดี๋ยวหลังจบเรื่องหลอนก็จะเล่าจะเปิดให้ฟังนะครับมาเดี๋ยวจะเข้าสู่หมดหลอนกันหน่อยเรื่องผีเรื่องหลอนนะครับในคืนนี้วันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับนักข่าวนะฮะมาเล่าให้ฟังด้วยอาชีพนักข่าวหลายคนถามว่านักกลัวตรงไหนดีเจอ้าวนักข่าวอาชญากรรมไหมครับผู้ฟังนักข่าวอาชญากรรมคือนักข่าวที่ต้องไปเจอเรื่องราวต่างๆนะครับทั้งฆาตกรรมนะฮะทั้งยิงกันตายแล้วเข้าไปผู้ฟังฮะเขาเห็นทุกอย่างนะฮะศพคือศพเลยนอนตายเลือดไหลศพคนตายอย่างกรณีของล่าสุดเหมือนกันที่ผับลาดพร้าวก็เห็นหมดเลยนอนตายแบบว่าไฟไหม้ดำเป็นตะโกนเงี้ยเห็นหมดเลยฆ่าหันศพตัดแขนตัดขาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับวันนี้มีเรื่องราวของสาวคนเดิมครับนัตตี้ซึ่งเป็นเธอเป็นผู้สื่อข่าวนักข่าวของข่าวสดเนาะหนังสือพิมพ์ข่าวสดออนไลน์หนังสือพิมพ์ข่าวสดที่หลายคนเคยอ่านกันนะฮะก็เป็นนักข่าวสายอาชญากรรมต้องไปเจอเหตุการณ์ต่างๆมากมายท้าความย้อนกลับไปหน่อยคราวแล้วดีเจเล่าว่าเธอไปคดีฆ่าหันศพใส่กระเป๋าใช่ไหมครับคดีฆ่าหันศพใส่กระเป๋าเป็นคดีดังใหญ่เมื่อเกิดขึ้นเมื่อหลายปีที่ผ่านมานะครับกรณีนั้นก็คือมีคนร้ายเนี่ยนะฮะฆ่าหันศพผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็เอาใส่ยัดใส่กระเป๋าแล้วไปโยนทิ้งนะฮะสุดท้ายแล้วนัตตี้ต้องไปทำข่าวก็มีการเก็บกระเป๋าปรากฏว่ากระเป๋าไม่ได้ทำลายทิ้งหมายถึงว่าหลังจากผู้คนร้ายถูกจับตัวแล้วเข้าศพไปทำพิธีชาปนกิจแล้วนะครับกระเป๋ายังเก็บไว้อยู่ยังเก็บไว้ที่ตำรวจนะครับที่โรงพักนะครับเก็บไว้ในชั้นบนแล้วเธอขึ้นไปกับช่างภาพนะครับเพื่อจะไปถ่ายกระเป๋าไว้ได้ถ่ายรูปแล้วก็ไปสัมภาษณ์ตำรวจที่นำขึ้นไปในจังหวะที่สำรวจนั้นปรากฏว่าอยู่ดีๆในขณะที่กำลังสัมภาษณ์ยืนอยู่ชำเลืองสายตานะครับตาขวาไปเห็นปรากฏว่าตอนแรกมาเป็นกลิ่นก่อนเป็นกลิ่นเบาๆก่อนรู้สึกกลิ่นแปลกๆนะสักพักได้เห็นเป็นเท้าคนวะฮะเป็นเท้าสีดำๆช้ำเลือดช้ำหนองนะยืนอยู่ข้างๆเธอตกใจมากเลยเพราะว่าเธอมองเห็นผ่านกระจกตู้ที่อยู่ตรงข้ามก่อนมีคนยืนข้างๆพอช้ำเลืองตามองเห็นเป็นเท้าดำแต่คนอื่นไม่เห็นนักข่าวเห็นคนเดียวแต่ตัวของตำรวจแล้วก็ช่างภาพไม่เห็นนะฮะตกใจกันมากเลยตอนนั้นนะฮะก็ปรากฏว่ากระเป๋าใบนั้นนะฮะเป็นกระเป๋าที่ใส่ชิ้นส่วนช่วงขาของผู้เสียชีวิตมาปรากฏให้เห็นรีบวิ่งกันลงมาเลยนะฮะเป็นครั้งนึงที่เจอประสบการณ์หลอนของนักข่าวข่าวสดนะฮะอันนั้นคือตอนนั้นที่เล่าเนาะวันนี้มีอีก2เรื่องคดีดังคดีใหญ่พร้อมจะฟังหรือยังครับมาตกใจมากเลยเพราะว่าเธอมองเห็นผ่านกระจกตู้ที่อยู่ตรงข้ามก่อนมีคนยืนข้างๆพอจำเลืองตามองเห็นเป็นเท้าดำแต่คนอื่นไม่เห็นนักข่าวเห็นคนเดียวแต่ตัวของตำรวจแล้วก็ช่างภาพไม่เห็นนะฮะตกใจกันมากเลยตอนนั้นนะฮะก็ปรากฏว่ากระเป๋าใบนั้นนะฮะเป็นกระเป๋าที่ใส่ชิ้นส่วนช่วงขาของผู้เสียชีวิตมาปราก

ทําข่าวเอาเรื่องของเหมือนเดิมคดีฆาตกรรมเหมือนเดิมนะฮะคดีฆาตกรรมเหมือนเดิมเป็นคดีฆ่าอันนี้เป็นลูกชายนะครับคลั่งนะฮะยิงพ่อแม่ตัวเองเสียชีวิตแล้วสุดท้ายก็ยิงตัวเองตายแล้วสุดท้ายก็ยิงตัวเองตายนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อหลายปีที่ผ่านมาครับได้รับข่าวด่วนมารีบเดินทางขึ้นรถเลยนักข่าวอาชญากรรมนี่เขาจะมีรถนะก็จะมีคนขับนะมีนักข่าวแล้วก็มีช่างภาพ3คนก็จะไปกันเป็นทุกสำนักฮะไทยรัฐข่าวสดช่อง8ช่องเวิร์กพอยต์ช่องทุกที่มีเหมือนกันหมดเลยนะครับเขารีบไปที่เกิดเหตุเลยที่เกิดเหตุก็เป็นบ้านนะเป็นบ้านพักนะรีบเข้าไปโอ้โหคือคุณฟังฮะนักข่าวอาชญากรรมนี่เขาจะมีลายกลุ่มของตำรวจนะที่เขาจะไว้แจ้งความอย่างเช่นวันนี้มีฆาตกรรมนะครับที่นี่เขาจะแจ้งในลายแล้วเขาจะรีบไปในทุกสำนักเลยนะครับพอไปถึงปั๊บโอ้โหคุณฟังฮะสภาพศพคือนอนตายเลยตายกันทั้งครอบครัวเลยนอนตายยังไงก็มีนะนอนอาแข้งอาขาเลือดไหลโดนยิงเสียชีวิตทั้งครอบครัวทีเดียวไปถึงปั๊บนัตตี้ก็ต้องถ่ายภาพทำการถ่ายรูปในจุดเกิดเหตุพอเข้าไปปั๊บโอ้โหกลิ่นคาวคะคุ้งเลยมันคือคาวเลือดของคนตายคนสดๆคุณฟังคิดดูหมูหมาแมวนะที่มันตายเรายังคาวขนาดนี้เนาะใช่ไหมครับแล้วคนตัวใหญ่ขนาดนี้กลิ่นคาวมันจะขนาดไหนแล้วเลือดไหลนองเต็มพื้นเต็มบ้านทีเดียวนะครับคุณฟังครับพอไปถึงก็รีบถ่ายรูปต่างๆเก็บภาพเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการเคลื่อนย้ายศพจะไม่ได้ภาพไงข่าวต้องรีบถ่ายก่อนเลยนะครับในจังหวะที่ถ่ายก็รู้สึกแปลกๆรู้สึกว่าเหมือนมีคนตามรู้สึกหลอนๆวิวๆยังไงแปลกๆเหมือนกันนะครับก็เลยรีบเก็บภาพนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วก็มีการสัมภาษณ์ต่างๆแล้วก็กลับมานะครับกลับมาที่สำนักงานก่อนนะแล้วก็เสร็จแล้วก็กลับบ้านนะทีนี้วันพรุ่งนี้ต้องเดินทางกลับไปเพื่อจะทำข่าวต่อที่เดิมนะเพื่อสอบถามความคืบหน้าแต่ศพเนี่ยเขาได้นำออกมาแล้วนะครับเจ้าที่นิติเวชโรงพยาบาลได้นำออกมาแล้วเนี่ยในคืนนั้นนักข่าวสดคนนี้นัตตี้เธอหลับแล้วก็เธอฝันในฝันน่ากลัวมากเลยนะฮะในฝันในขณะที่อยู่บ้านตัวเองเนี่ยนะฮะอยู่ดีมีคนกดกริ่งหน้าบ้านตึ้งดึงนะติ๊งนองนะฮะสองรอบติ๊งนองนะฮะเธอก็ใครมาลุกขึ้นไปนะครับในความฝันนะครับชิงเอออ้าวมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งวัยรุ่นชายคนหนึ่งนะครับเดินนะครับมาเคาะมากดกริ่งในบ้านเธอก็ชะเง้อดูเฮ้ยนี่มันไอ้น้องเมื่อคืนที่ไอ้เมื่อวานนี่ที่มันตายนี่นะฮะปรากฏว่าคนที่มากดกริ่งเรียกนะฮะคือคนที่เป็นมือปืนอุ๊ยคนที่เป็นมือปืนยิงพ่อแม่ตายแล้วก็ยิงปืนยิงหัวตัวเองตายเธอตกใจมากนะฮะในฝันกรี๊ดเลยแล้วก็สะดุ้งตื่นขึ้นมานะฮะสะดุ้งตื่นในความฝันโอ๊ยไอ้อะไรเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตกใจนะรีบเปิดไฟนะฮะตกใจมากเลยกลัวมากแล้วก็รีบเอาพระมาคล้องคอตัวเองเฮ้ยอะไรวิญญาณมันตามหรือเปล่านะฮะเอ๊ะพรุ่งนี้เราจะต้องไปทำงานเช้าด้วยก็เลยไม่นอนทั้งคืนเลยนะฮะลุกมาเปิดทีวีเปิดเพลงนะฮะเพราะกลัวมากเลยตี 2 ตี 3ใกล้สว่างแล้วก็ปล่อยนอนกำเคลิมแล้วก็สะดุ้งตื่นเช้าก็เลยไปทำงานทีนี้พอไปถึงออฟฟิศสำนักงานที่ข่าวสดนะฮะก็เลยพี่เมื่อคืนหนูฝันร้ายอ่ะฝันว่ามีเนี่ยคนตายเข้ามาตามบ้านหนูทุกคนฮะเฮ้ยเดี๋ยวเธอเล่าให้ฟังหน่อยมาเข้ามาตามยังไงคนก็มันลุมนั่งคุยกันปรากฏว่าอ้าวนัตตี้นักข่าวข่าวสดไม่ได้ฝันอย่างเดียวคุณฟังฮะนักข่าวผู้ช่างภาพฝันเหมือนกันเลยคนที่ไปทำข่าวนั้นฝันคล้ายๆกันทุกคนเลยนัตตี้บอกให้ขนลุกมาเลยเดี๋ยวถ้าจบงานแล้วเราต้องรีบไปทำบุญให้เขานะนี่เขามาหานะทีนี้พวกความชวนนัตตี้ถามเนี่ยเพื่อจะได้ไม่หลอกกันเขาใส่เสื้อสีอะไรที่มาหาเมื่อคืนนี้ที่ในฝันทุกคนตอบตรงกันเป็นเสื้อสีขาวโอ้ยขนลุกสิฮะขนลุกสู้เลยทีเดียวนะฮะว่าเดี๋ยวไปรีบไปทำงานก่อนเดี๋ยวหลังจากจบที่งานแล้วรีบไปทำบุญให้กับเขานะฮะก็เลยกลับไปทำงานต่ออีกรอบนึงก็ไปทำงานไม่มีอะไรก็ไปสัมภาษณ์ไปเก็บนะฮะบรรยากาศของที่บ้านที่มีศพแต่ไม่มีศพแล้วนะฮะศพไปแล้วเรียบร้อยสุดท้ายถ้าสุดแล้วนะฮะก็คือทำข่าวแล้วจบปุ๊บนะฮะจบปุ๊บปั๊บก็ไปทำบุญไปถวายสังฆทานที่วัดกันนะไปทำบุญสังฆทานที่วัดกันหลวงพ่อก็บอกว่าเขาไม่ตามแล้วล่ะเขาไปแล้วนะที่เขามาตามเนี่ยเขาขอให้เราเขาเหมือนกับที่พึ่งสุดท้ายพอสุดท้ายจิตใจเขาฟุ้งซ่านเขาเครียดเขาเป็นโรคซึมเศร้าเขาเครียดนะฮะเขาจัดการฆ่าพ่อแม่ตัวเองและเขาฆ่าตัวเองตายตามเขาอยากให้นักข่าวให้คนรู้รับรู้นะฮะตอนนี้เดี๋ยวเขาถ้าสุขจิตเขาสงบแล้วเนี่ยถึงแม้จะเป็นฆาตกรรมก็ตามแต่ถ้าจิตเขาสงบเขาก็มีโอกาสจะไปในภพภูมิที่ได้แต่ก็ยังมีอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของเวรกรรมของเขาที่เขาฆ่าพ่อแม่ตัวเองก็อาจจะยังเป็นเวรกรรมที่ไม่สามารถไปผุดไปเกิดได้นะครับหรือจิตไม่สงบนะยังไม่สามารถไปสู่ภพภูมิที่ดีได้ก็ทุกคนก็สบายใจหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเจออะไรอีกเลยนะฮะนี่คือเรื่องของนักข่าวข่าวสดเรื่องแรกที่นำมาฝากกันเห็นไหมเรื่องจริงไม่ต้องอะไรมากนะฮะแค่เจอสัมผัสกลิ่นมาในฝันคือจบแล้วมัน

จะไม่มีพล็อตเรื่องสตอรี่อะไรยาวเลยนะเรื่องนี้บางครั้งบางทีมันก็ไม่เจอกับตัวเองก็ไม่รู้เนาะคุณผู้ฟังเนาะนะฮะอีกสักเรื่องไหมอีกสักเรื่องนะนักข่าวข่าวสดนะเจออะไรอีกนะฮะจะพาคุณผู้ฟังไปเจอกับเหตุการณ์ใหญ่อีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับคุณผู้ฟังจำเหตุการณ์ไฟไหม้นะครับที่ในส่วนของรถเมย์ได้ไหมครับที่มีเด็กนักเรียนตายเต็มเลยฮะที่กรุงเทพที่ไหนนะลืมไปแล้วลืมไปแล้วรังสิตเหรอฮะสักที่หนึ่งลืมไปแล้วนะนานมากแล้วนะฮะเมื่อประมาณสักหลายปีก่อนนะฮะก็ไม่ได้นานมากเกินไปนะครับเป็นกรณีของรถไฟไหม้นะรถเมล์และมีเด็กนักเรียนตายกันเต็มทีเดียวนะฮะเรื่องนี้นัตตี้ได้รับข้อความด่วนเข้ามาจากหนึ่งโทรศัพท์มือถือรีบเดินทางเลยกับนักข่าวกับพี่ๆกับช่างภาพไปที่เกิดเหตุเลยฮะพอไปถึงโอ้โหไฟกำลังลุกไหม้ทีเดียวเป็นรถเมล์นะที่กำลังขนเด็กนักเรียนซึ่งภาพสลดใจมากๆเลยเด็กบางคนยังดิ้นอยู่นะฮะพยายามจะสู้กับไฟออกแต่ออกมาไม่ได้เจ้าที่ก็พยายามฉีดน้ำเข้าไปเรื่อยๆแล้วหลายคนเนี่ยตายคาในรถเลยนอนเสียชีวิตตายคารถเลยสภาพศพนี้คือไหม้เป็นตอตะโกนนัตตี้บอกว่าโอ้โหสลดใจมากแต่ต้องทำข่าวต้องเอากล้องไปถ่ายนะครับต้องอยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดเลยนะครับก็เลยต้องรีบทำตอนนั้นไฟเริ่มมอดแล้วนะครับบอกว่านักข่าวเข้าไปห้ามไปจับศพนะถ่ายภาพได้อย่างเดียวนะก็เลยเข้าไปข้างในโอ้นัตตี้บอกว่าสลดใจมากเด็กบางคนมืองิกมืองอนะบางคนนี่นอนอ้าปากเหมือนร้องกรีดอะฮะตายคาอ้าปากเลยก็มีสภาพศพเป็นเด็กน้อยอยู่เด็กผู้หญิงเด็กชายโอ้เศร้าใจมากนะฮะก็เลยรีบถ่ายรูปนะครับที่เกิดเหตุถ่ายแล้วก็ทำการบันทึกภาพแล้วก็มีการยืนถ่ายทอดสัมภาษณ์นะฮะตอนนี้นัตตี้ก็อยู่ที่บริเวณนี้ก็ว่ากันไปเหมือนกับรายงานสดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทีนี้ในช่วงที่ตอนนั้นประมาณโพเพละประมาณสักทุ่มประมาณสักใกล้ๆทุ่มละก็ยังอยู่ที่เกิดเหตุอยู่เจ้าที่ก็เอาใช้เชือกสีเหลืองๆนะที่เป็นไอตัวภาษาอังกฤษนะเอาการไม่ให้คนเข้าได้แต่เจ้าที่อย่างเดียวนะครับนะฮะตอนแรกเขาพอเข้าไปเกิดเหตุนะฮะนัตตี้ก็อยู่ข้างนอกสังเกตการณ์ในจังหวะนั้นได้ยินเสียงเด็กครับเป็นเสียงเด็กเหมือนเด็กร้องไห้เด็กช่วยอะฮะเด็กเหมือนกับมาเหมือนเด็กคุณฟังนึกภาพเหมือนเรากำลังเดินอยู่แล้วมีเด็กมาห้อมล้อมฮะนัตตี้ว่าขนลุกมากเลยเป็นเสียงของเด็กนะครับมาเดินวนแล้วก็มาร้องแบบร้องไห้ฮะตอนแรกก็เลยถามเอ๊ะรู้สึกคิดไปเองหรือเปล่าหรือว่าเราดูหนังมากเกินไปก็ถามมาพี่ช่างภาพพี่ได้ยินเสียงปะช่างภาพก็โผล่หัวได้ยินนัตตี้ได้ยินหรอได้ยินพี่ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ระงมเลยแล้วเด็กอยู่ไหนก็เลยแบบอุ้ยขนลุกมากเลยนะฮะแต่ยังกลับไม่ได้นะตอนนี้กี่โมงแล้วทุ่มกว่า2ทุ่มเดี๋ยวต้องขึ้นไปเก็บภาพบนรถอีกรอบนึงต้องขึ้นไปบนรถอีกรอบนึงนะฮะนักข่าวก็ให้ช่างภาพขึ้นไปถ่ายภาพข้างในเพราะว่าเจ้าที่เขามีการเริ่มมีการเคลื่อนย้ายศพออกนะฮะต้องมีการเก็บภาพนัตตี้บอกข้างในได้กลิ่นไหม้คุณผู้ฟังนึกถึงภาพนะครับคือเราเคยกินหมูกระทะใช่ไหมครับที่มันมีกลิ่นหมูย่างนะฮะอันนี้คือกลิ่นคนย่างมันมีกลิ่นแบบคล้ายๆเหมือนย่างอ่ะแต่มันมีความเหม็นคาวเหม็นเลือดเนื้อเพราะมันเป็นตัวใหญ่คนเนี่ยศพมันจะใหญ่กว่าหมูหมากาไก่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลามันโดนไฟไหม้เนี่ยกลิ่นมันจะแรงกว่ามันมีทั้งกลิ่นคาวด้วยและกลิ่นเหม็นไหม้แล้วก็กลิ่นพวกเบาะต่างๆผสมกันนะฮะทุกอย่างเมื่อที่บอกว่าโอ้โหเกือบอ้วกแต่ต้องทำใจทำข่าวแต่ว่าในความอ้วกนั้นนะฮะมีเสียงเด็กร้องไห้ระงมเลยพอตัวเองเดินลงมาจากรถได้ยินเสียงคนเดินตามรู้สึกว่าอุ้ยไม่ไหวแล้วเว้ยไม่ไหวแล้วเงี้ยก็เลยรีบกลับมาในที่ฐานปฏิบัติการที่อยู่ห่างออกมานะครับก็รายงานข่าวจนจบนะฮะในช่วงที่ใช้ชีวิตในการทำข่าวรู้สึกว่ามีเหมือนมีคนตามตลอดเลยเนื่องจากนัตตี้เธอเป็นผู้หญิงเข้าใจว่าดวงวิญญาณเนี่ยอาจจะตามผู้หญิงเพราะผู้หญิงอาจจะดูน่าเชื่อถือแล้วก็น่าเข้าหามากกว่านะหลังจากนั้นนะครับก็พอทุกอย่างจบสิ้นเขามีการเคลียร์ศพต่างๆเสร็จสิ้นหมดแล้วนะครับก็ไปทำบุญให้ก็เหมือนเดิมฮะก็ทำบุญให้ก็เหมือนเดิมนะครับก็หลวงพ่อเนาะก็มีการบอกว่าคงไปสู่พระภูมิที่ดีแล้วล่ะนะครับรู้สึกยังกลัวยังหลอนจนถึงปัจจุบันนี้นะครับทุกวันนี้ก็พยายามอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่เสียชีวิตว่าตั้งแต่เป็นนักข่าวมาเนี่ยเจอศพเจอดวงวิญญาณตามเยอะมากเป็นนักข่าวคนหนึ่งที่มีดวงวิญญาณตามเยอะมากๆเพราะเธอเป็นผู้หญิงการเป็นผู้หญิงเนี่ยการเข้าหามันจะง่ายกว่านะครับอันนี้คือเรื่องราวของนัตตี้เห็นไหมเรื่องผีเรื่องหลอนจริงไม่มีอะไรเลยเป็นเรื่องที่เจอเรื่องที่สัมผัสทุกวันนี้ก็ยังทำบุญแผ่เมตตาให้ทุกวันก็จะมีการทำบุญไหว้พระแล้วก็แผ่เมตตาให้เสมอนะครับสองเรื่องครับคุณฟังเป็นสองเรื่องที่เหมือนจะไม่มีผีแต่มีผีมีเรื่องราวหลอนซ่อนอยู่ภายในนะครับของนัตตี้นะครับนักข่าวช่อง
ข่าวสดนะฮะเดี๋ยววันอื่นมีอยู่มีอีกหลายเรื่องอยู่ที่เจอเธอไปเจอเรื่องราวหลอนๆมาเดี๋ยวจะนำมาเล่าให้ฟังวันนี้ขอสั้นๆแค่นี้ก่อนก็แล้วกันสองเรื่องนะครับเรื่องผีจริงไม่ต้องเจอผีมาแหกตานะครับมาแลบลิ้นปริ้นตามาผมยาวใสไม่มีครับเรื่องพวกนี้คือเรื่องปลอมเรื่องที่แต่งขึ้นมานั่นเลยแต่เรื่องนี้คือเรื่องราวจริงๆที่เกิดขึ้นนะใครเชื่อใครไม่เชื่อว่าดวงวิญญาณได้มีจริงเขามีจริงๆนะฮะเขายังคงวนเวียนอยู่ในที่ของเขาดวงวิญญาณเหล่านี้ตายด้วยความไม่สงบนะครับเชื่อว่าหลายคนอาจจะมีกรรมร่วมกันนะครับก็เลยทำให้เกิดเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ถ้าเขาไม่มีกรรมร่วมกันแล้วการเสียชีวิตหมู่แบบนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นนะครับสุดยอดเลยน้องพี่เอ็มรันวาสีนะฮะเป็นสองเรื่องนะครับที่นำมาฝากด้วยแต่คิดว่าที่เจอว่าเรื่องแรกอะหลอนสุดอะเรื่องที่กระเป๋าใส่ศพฮะที่มันยืนให้เห็นเลยเป็นร่างดำๆช้ำเลือดช้ำหนองฮะน่ากลัวจริงอันนั้นนะฮะเดี๋ยวมีต่ออยู่วันพรุ่งนี้เดี๋ยวดีเจมีเรื่องราวที่เธอเล่าเอาไว้อยู่เดี๋ยวดีเจไปเก็บมาให้ฟังกันนะครับยังมีหลายเอาแล้วเล็กและน้อยพอเดี๋ยวมันเยอะเกินแล้วเล็กและน้อยพอก็เพียงพอแล้วนะครับนะพี่สดวันนี้ครับฟังทั้งหลอนไปกินเต้าหู้ปลาไปด้วย

เลยเพลงนี้นะครับหลายคนว่าชอบมากๆเลยเรื่องหลอนเมื่อกี้จบไปเรื่องราวของเขาเรียกว่าเป็นนักข่าวข่าวสดเนาะเป็นเรื่องราวเรียวๆฟังฮะเรื่องผีเรื่องจริงไม่มีอะไรเลยเจอกลิ่นสัมผัสมองเห็นสัมผัสได้มีแค่นี้เลยนะครับมันจะไม่มีพล็อตเรื่องมันจะเป็นเรื่องราวที่เรียวๆเลยเขาเจออะไรเขาจะเล่ามาตามนี้นะเดี๋ยววันต่อไปนี่จะหยิบเอาเรื่องราวของนักข่าวคนนี้มาไล่ฟังต่อยังมีอยู่มีคดีฆาตกรรมฆ่าหันศพอีกหลายคดีที่เขาเจอเรื่องราวหลอนๆนะเจอทั้งมือโผล่มาในห้องนอนก็มีนะครับช้ำเลือดช้ำหนองนะครับมาตามในฝันนะครับมาตามเมื่อกี้เล่าเรื่องว่ามากดกริ่งหน้าบ้านใช่ไหมครับดวงวิญญาณผู้เสียชีวิตมากดกริ่งหน้าบ้านคดีฆาตกรรมยิงตัวเองตายนะฮะโอ้โหเรื่องราวหลายเรื่องราวนักข่าวถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดแล้วตั้งแต่เราได้สัมผัสหรือว่าได้เจอมาเนี่ยเขากล้าลงพื้นที่ไปเจอทุกเหตุการณ์จริงๆอย่างเช่นกรณีฆ่าหันศพนี่คือเห็นหมดเลยนะขาแขนอยู่ตรงไหนตัดหัวก็มีตัดหัวเนี่ยต้องไปยืนนะต้องไปยืนแล้วถ่ายรูปหัวนะฮะนักข่าวต้องไปดูด้วยต้องไปสังเกตว่าหัวแบบไหนรอยสภาพศพเป็นไงต้องดูทุกจุดทุกมุมเลยนะเมื่อกี้เล่าไปหลายคนจะพยายามจินตนาการตามนะครับว่าเป็นอย่างไรนะหลอนมากๆเลยจบไปเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเราติดตามพรุ่งนี้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับนะถูกใจหลายๆคนนะครับนะมาถึงช่วงท้ายรายการนะครับเที่ยงคืน5นาทีเมื่อกี้ได้เจอค้างเพลงใช่ไหมค้างเพลงด้วยนะมีอะไรนั้นเหลือแค่ส้วมที่ใช้ร่วมกันใช่ไหมยังไม่ได้เปิดให้ฟังนะครับนะหลายคนถามว่าดีเจครับคนตายคนเสียชีวิตเหล่านี้ที่เขาเสียชีวิตด้วยความตกอกตกใจเนี่ยเขาจะไปเกิดใหม่ได้ง่ายไหมหรืออย่างไรเพราะดวงจิตสุดท้ายเนี่ยเขายังไม่สงบนะฮะก็อยู่ที่ว่าเมื่อเขาเป็นวิญญาณไปแล้วนะครับเป็นดวงวิญญาณไปแล้วเนี่ยเขาจะค้นพบความสงบหรือไม่อย่างเรื่องนึงที่พี่เอ็มอรัญวาสีเคยเล่าให้ฟังนะครับว่าวิญญาณพระก็เหมือนกันพระแต่ละองค์แต่ละท่านที่เสียชีวิตไปที่มรณภาพไปถ้าจิตยังไม่สงบคุณก็ไม่สามารถไปเกิดใหม่ได้นะฮะหลายๆรายการที่เข้าไปถ่ายในพื้นที่อย่างนี้ที่เจเล่าให้ฟังเนาะกุฏิร้างนะฮะกุฏิร้างก็ดีหรือจะเป็นพื้นที่รกร้างของวัดต่างๆหลายคนยังเห็นดวงจิตดวงวิญญาณของพระของแม่ชียังคงวนเวียนอยู่ในกุฏิแห่งนั้นนะครับอย่างที่ดีเจเคยดูในไลฟ์สดในรายการนี่ก็คือในรายการขณะกำลังถ่ายทอดสดอยู่นะมีเสียงคนเอาไม่กวาดเนี่ยกวาดพื้นฟืดเนี่ยฮะดังเข้ามาในกล้องแล้วเขาเฮ้ยเสียงอะไรฮะแล้วไม่กวาดก็วางอยู่ข้างๆก็เหมือนกับล้มอยู่ป๊อกเนี่ยฮะเหมือนมีคนมากวาดและพื้นที่เนี่ยดูสะอาดสะอ้านเหมือนมีคนอยู่ตลอดเวลาถึงแม้กุฏิจะร้างมาเป็นเวลานับหลายปี 4-5 ปีแล้วก็ยังเหมือนมีคนอยู่ตลอดเวลาเงี้ยฮะเพราะดวงจิตดวงวิญญาณสุดท้ายเขาอยู่ที่นั่นทีนี้แสดงว่าเขายังห่วงยังอยู่ในพื้นที่นั้นอยู่นะครับยังไม่ไปไหนดวงจิตยังคงอยู่ผูกอยู่ที่นั่นอยู่นะครับแต่เมื่อไหร่ถ้าเขาคิดได้คิดว่าเออนี่ไม่ใช่ที่ของเรานะวัดแห่งนี้สถานที่แห่งนี้อาคารหลังนี้ไม่ใช่ของเราดวงจิตจะค่อยเสื่อมแล้วก็หายไปค่อยย่อยสลายหายไปสู่ภพภูมิที่ดีต่อไปหลักการมีแค่นี้นะครับตามหลักพระพุทธศาสนาเนาะไม่ว่าจะเป็นพระเป็นชีเป็นคนธรรมดาถ้าจิตคิดได้ทุกอย่างมันจะถึงการเวลาของมันที่ต้องไปเองนะครับจบไปกับเรื่องหลอดวันนี้ที่เรามาฝากกันจากนักข่าวข่าวสดนะครับคุณผู้ฟังแต่คนชอบเนาะเมื่อกี้ทักมาแหล่งมาว่ามาเล่าอีกดีเจเล่าอีกนะฮะเดี๋ยวทักเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกในวันต่อไปนะ

าแล้วครับเดี๋ยวมาเปิดเพลงที่ค้างอยู่เมื่อกี้กันดีกว่านะฮะพี่สนวันนี้เจ๊ครับตอนเป็นคนนะหาความสุขให้เต็มที่ทำดีให้มากๆนะทำดีมากๆนะครับนะใช่ครับใช่พี่แอมบอกว่าดีเจครับพระเป็นเปรตก็คือพระที่ยึดติดครับดีเจโยมอยู่ในวัดเอาของส่งมาใช้โดยไม่ขอส่งก็เป็นเปรตฝ่าวัดได้เหมือนกันนะครับนี่เป็นสิ่งที่เราเคยพร่ำสอนเคยยึดมาตั้งแต่เด็กแล้วใช่ไหมครับ

แล้วครับเดี๋ยวเปิดเพลงหน่อยมาช่วงท้ายรายการกันตอนนี้เที่ยงคืนกับอีก8นาทีนะครับมากลับอารมณ์หมดเข้าสู่หมดธรรมดากันนะครับกับเพลงนี้ครับเหลือแค่ส้วมที่ใช้ร่วมกันนะฮะไม่รู้ว่าคนขอยหลับไปยังนะฮะพระไม่ยอมไปเกิดพระยึดติดสงพระยึดติดของสงครับเป็นของตัวเองใช่เลยครับพี่เอ็มอนันต์ราศียังยึดติดในสิ่งเหล่านั้นอยู่

จริงเพลงนี้ก็สอนได้นะเลิกกันเถอะนะครับถ้าสุดท้ายสุดแล้วมันไปต่อไม่ได้นะฮะสุดท้ายสุดแล้วก็มันเราไม่ใช่ของกันและกันไม่สามารถยึดติดได้กับสิ่งเหล่านั้นเนาะความรักก็เหมือนกันนะฮะการเป็นบุคคลก็เหมือนกันบางคนยึดในทรัพย์สินเงินทองมีเงินมากมายมหาศาลไม่ยอมตายสักทีอะไรเงี้ยนะฮะคิดเยอะคิดมากอยากจะครอบครองเงินทองเนี่ยนะฮะก็เหมือนเดียวกันเหมือนกันนะฮะอ่านพี่นกแก้วว่าดีเจบินขาขอตัวนอนก่อนอ่ะไปนอนคนเฒ่าไปนอนได้แล้วนะฮะเที่ยงคืน12นาทีช่วงนี้นะครับกับวันสบายๆวันนี้คืนวันพุธนะฮะคุณผู้ฟังวันนี้วันที่20ใช่ไหมฮะแป๊บเดียวไวเหมือนกันเนาะวันนี้20นะวันนี้วันพระเหรอฮะเมื่อวานวันพระเนาะวันนี้สิใช่ไหมครับพี่เอ็มมานันวาสีวันนี้20วันใหม่แล้วนะครับเข้าสู่วันพฤหัสบดีก็ว่าทำไมพี่เอ็มเข้าไปห้องพระนานจังเลยเอ๊ะใช่ไหมอ่ะยังไม่ใช่วันพระขออภัยดูผิดดิจะดูผิดนะฮะ21วันพระ21พรุ่งนี้ก่อนนะฮะดูในปฏิทินนะครับ21นะครับวันพระวันเจ้าเนาะนะฮะใครที่ถือศีลปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ถือว่าเป็นการดีไปครับส่วนใครที่อาจจะไม่ค่อยได้เข้าวัดเข้าวาเท่าไหร่นะฮะก็อย่าไปเบียดใครอยู่กับตัวเองก็เพียงพอแล้วเนาะให้มีความสุขนะฮะนี่สำคัญที่สุดเลยนะครับนะฮะวันพระวันเจ้านะเอาละครับขอเปิดอีกสักเพลง2เพลงดีกว่าช่วงนี้ส่งคุณฟังทำงานกันไปนะครับบางคนอาจจะเข้างานกะกลางคืนนะบางคนอาจจะอยู่บ้านบางคนอาจจะนอนอยู่บนเตียงฟังอยู่หลายๆต่างๆนานามากมายเนาะฟังเพลงกันไปสบายๆแล้วกัน

0: เป็นเพลงพร้อมนะครับของนี่เลยนะฮะ AI Cover Version นะชื่อเพลงว่าคำเฉยๆนะฮะอาจเป็นคำที่ไม่ได้มีความหมายใดๆเนาะแต่มันเป็นคำที่แบบมาจากหัวใจมาจากอกจิตใจอะไรอย่างเงี้ยแหมนะครับนะครับเอาล่ะครับคุณฟังช่วงนี้รู้สึกว่าหนังผีนี่เข้าโรงเยอะเนาะวันก่อนพี่เอ็มอนันต์วาสีไปดูหนังเรื่องอะไรนะครับในภาพยนตร์นะเดี๋ยวจะขอดูของเมเจอร์ก่อนเหมือนจะมีหนังเรื่องนึงนะฮะที่น่าสนใจเดี๋ยวจะขอดูแป๊บนะนะเมเจอร์ซินิเพล็กซ์นะวันก่อนเห็นตัวอย่างหนังเรื่องอะไรนะฮะเหมือนเขาเรื่องคุณยายวรนาถนะฮะคุณยายวรนาถให้มาทำใหม่อีกรอบนะรอบนี้มาในรูปแบบของหนังภาพยนตร์นะครับแต่ว่าเขาจะทำมารูปแบบไหนน่ากลัวนะครับรินราดาเหรอฮะเรื่องรินราดานี่คือยังไงขอดูตัวอย่างหน่อยสิรินราดานะรินราดารินราดารินราดามีตัวอย่างหนังให้ดูไหมเอ่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะลินระดานะครับลินระดาอินฟลูเอนเซอร์ขวัญใจวัยรุ่นตัดสินใจทิ้งดิ่งร่างตัวเองจากชั้น14ดาดฟ้าคอนโดมิเนียมสังเวยชีวิตนะครับต่อหน้าต่อตาชาวเน็ตนับร้อยนะครับที่นับร้อยนับพันนะครับที่โจมที่เธออย่างหนักก่อนจะตื่นขึ้นมาอีกครั้งในโลกหลังความตายอ๋อนะฮะเพราะโอกาสเพียงแค่49วันในการกลับมายังโลกมนุษย์นะฮะเพื่อสาสางทุกอย่างที่ค้างคาโดยมีเด็กสาวลึกลับที่ตามติดมาจากปรโลกอีกโลกหนึ่งคอยกุมกฎของเวลานะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นชายหนุ่มนะครับที่แสนธรรมดาที่ต่อสู้ให้ลินดาพ้นจากชะตากรรมของการเป็นสัตว์นรกที่คนในโลกโซเชียลร่วมกันสร้างขึ้นมาแหละล้อน่าสนใจเหมือนกันเด้อนะฮะเรื่องนี้พล็อตเรื่องน่าสนใจแต่ไม่รู้ว่าจะแสดงออกมาได้ดีหรือเปล่าจะแสดงมาได้ดีหรือไม่อย่างไรเรื่องลินดาล่ะฮะไม่มีตัวอย่างไหมเป็นหนังแนวสยองขวัญนะแนวสยองขวัญนะฮะมีหลายเรื่องนะฮะบางเรื่องก็เกินเวอร์เกินจริงเหมือนกันลองเปิดตัวอย่างหน่อยสิลีลาดาเป็นไงขอฟังเสียงหน่อยนี่มาแล้วนะ
1: และรางวัล Info of the Year ขอแสดงความยินดีกับคุณรินรดาอารยะวงศาครับผม
2: ลีลาดากูขอให้มึงชิบหายคุณอยากรู้ไหมว่าการมายืนในจุดสูงสุดของการเป็นคนดังคืออะไร
3: รินรดาริงระดาริงระดาริงระดา
2: พอจะรู้ไหมที่นี่ที่ไหน
4: ที่ที่คนตายเท่านั้นจะมาถึง
2: ฉันต้องกลับไป
4: ที่มีเวลา7วันก่อนที่จะกลับมาที่นี่อีกครั้ง
2: หมายความว่าไง
4: ถ้าพี่ยังเคลียร์เรื่องที่ค้างคาใจไม่ได้วิญญาณของพี่จะถูกดึงกลับมาที่นี่ซึ่งจะกลายเป็นแดนพิพากษาตามสิ่งที่พี่ทำไว
5: ้บนโลกโซเชียลพี่ไม่รู้หรอกว่าคนที่พูดถึงพี่เป็นใครบ้างแต่ตอนนี้พี่ไปหาพวกเขาได้นะตราบใดที่สัญญาณ Wi-Fi ไปถึง
0: มันดู
4: ขอให้สนุกกับความจริงทั้งหมด
0: มันดูอันนี้เป็นเนาะมันดูอาจจะดูแบบว่าดูไม่หลอนพอดิจะชอบหนังผีที่หลอนเกี่ยวกับเรื่องราวของแบบเปิงมางี้มากกว่าเนาะพี่เอ็มเนาะใช่ไหมฮะพี่เลิฟหนังแนวสยองขวัญแนวเปิงมางี้เนาะที่บอกว่าเหมือนกับปรางทิพย์อะไรเงี้ยหลอนกว่าถ้าเป็นแบบว่าไทยๆยังจะดูหลอนกว่าแต่นี่มันดูผสมผสานไปหน่อยดูผสมผสานดูทันสมัยกันไปความหลอนเลยไม่ค่อยมีมันออกแนวแฟนตาซีเยอะไปหน่อยออกแนวแฟนตาซีถ้าหนังเรื่องไหนมีแบบไทยๆมีดนตรีไทยอะไรเงี้ยนะฮะอะไรอย่างเงี้ยพี่เลิฟเนาะดูน่าตื่นเต้นเดี๋ยวรอดูถ้าแบบไหนอันนี้แบบไทยๆอะไรเงี้ยนะฮะแหมนานาจิตตังครับอมิตาพุทธครับถ้ามีแบบว่าฟิลไทยๆฟิลดนตรีแบบว่าโบราณอะไรเงี้ยอันนี้น่ากลัวนะครับนะแบบนี้ได้ไหมพี่เอ็มอนันต์วาสีแบบนี้ได้ปะเอาละมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วคืนนี้นะฮะตอนนี้เดี๋ยวจะปล่อยเพลงให้ฟังต่อแล้วกันนะฮะเที่ยงคืนกับอีก21นาทีเมาท์มอยกันไปนะฮะเห็นตัวอย่างเหมือนกันแค่ดูผีมาเป็นตัวเลยมันก็น่ากลัวนะพี่มันน่ากลัวดีเหมือนกันแต่ดูหน่อยแต่ดิจะว่าพล็อตเรื่องอาจจะดูแฟนตาซีไปนิดนึงออกแนวแฟนซีไปหน่อยแต่ก็สนุกดีนะถ้าว่าใครอยากดูก็ไปดูได้นะครับเนาะไปดูเพื่อความบันเทิงนะฮะไปดูความบันเทิงนะฮะเป็นหนังที่เป็นเด็กเจนซีแสดงพร้อมกับเจนวายด้วยนะครับหนังที่เราเคยดูในสมัยก่อนที่มันติดตาอย่างเช่นชัตเตอร์กดติดวิญญาณนะครับต่างๆเนี่ยทำได้ดีทีเดียวปัจจุบันนี้ก็แล้วแต่นานาจิตตังนะฮะ พี่บอกว่าไม่น่ากลัวเท่าที่เจอทันส่งมาในของแท้นั่นเรื่องจริงพี่ที่เจอตามที่ต่างๆของแท้เลยนะฮะ เอาละครับคุณที่ติดตามรับฟังกันเลยกันคืนนี้นะฮะเดี๋ยวดำลารายการไปก่อนเลยแล้วกันนะจ๊ะนะฮะเราจะเจอกันใหม่นะฮะคุณผู้ฟังทางแอปพลิเคชันทาง YouTube นะฮะอย่าปิดเลยนะฮะส่วนทางออนไลน์เพียงว่าจะไปดูเพลินๆเหมือนกันดูได้ใช่ไหมฮะดูได้เพื่อความบันเทิงดูเพลินได้นะฮะดูได้ไม่มีปัญหาหรอกดูความเพลินๆนะมาแล้วปิดท้ายดีกว่าคืนนี้ขอบคุณกับ True Detect ด้วยกันแล้วกันครับให้การดูแลให้การสนับสนุนกันในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะฮะให้การดูแลให้การสนับสนุนกันนะครับเอาแล้วเดี๋ยวปิดท้ายกับเพลงเพราะดีกว่าที่จะเปิดให้ฟังกันคืนนี้ในช่วงวันสบายๆนะฮะแล้วเจอกันใหม่คืนนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังด้วยกันแล้วกันครับแล้วเจอกันใหม่คืนนี้ฝันดี

สถานีแห่งความฟิน BP Radio Thailand แอปไลน์ ID FM 975 เพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา 084 045 6

อยากขอเพลงกับ BPFM แชทคุยกันได้ที่ Facebook พิมพ์ค้นหา BP Radio คุณกำลังรับฟังช่อง BP Radio ขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

พลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio ฟังเพลงเพลินยุค90ที่ BP Radio อยากขอเพลงกับ BP FM แชทคุยกันได้ที่ Facebook พิมพ์ค้นหา BP Radio ที่นี่ BP Radio Thailand ขอเพลงเพราะได้ที่ LINE ID FM 975และ0840456862

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

ณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862เพลงเพราะร้องตามได้ที่ BP Radio